0: มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ์
1: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
2: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
4: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปส.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปส.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของกองทุนการเพิ่มเติมให
4: ้สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
6: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจ่อคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุสเนอร์ บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
3: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลี Open International Taekwondo Championship ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิธีซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียวิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง1. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48
12: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะด้ว
14: วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
18: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
18: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากล
6: โดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
21: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
21: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะ
21: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความไม่คงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่สองก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทำให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการก้อมองทางต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
2: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
21: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นชนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
2: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
21: จริงๆตามพระบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กลับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบล็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอ่ะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
21: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็ อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอันมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
21: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งมาตรฐานการทำงานทำมากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นและก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่ตลอดจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

0: 1979ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
1: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันในให้สื่อผลิตแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
0: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
1: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
0: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบ

0: ประชาชนกว่า8ล้าน6แสนคนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ4ล้าน5แสนคนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
1: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
0: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
2: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
0: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 One Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
4: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมือง และนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
7: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยการขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
2: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
3: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
4: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วม

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
22: 沙尊府旅游及体育办公室诚邀您参加宁日文化风情节 Baranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化。精彩文化包括宁日小姐选美、宁日儿童大赛、现场烹饪传统宁日美食展示、潮剧表演。伊斯兰安阿西德演唱以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art Lake Rashmed Your Mood 和 No One Else 免票演唱会还可搭乘观光电车游览老城区品尝安达曼六府特色美食选购各地优质产品7月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴宁日文化风情节，
0: 一起感受独特又有魅力的年轮文化吧。
1: จังหวัดกระบี่และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
3: ่รวมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
1: ขอเชิญเที่ยวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026
3: มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่สุดของภาคใต
1: ้พบสินค้าและบริการกว่า50บูธสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันวิชาชีพ7รายการและกิจกรรม Business Matching
3: 23-25 กรกฎาคม 2569
1: ณโรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี
3: ่เข้าชมฟรี
1: แล้วพบกันที่
3: Hotel Expo กระบี่ Go Green 2026
1: ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
24: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงโครงการหนึ่งที่เดี๋ยวไม่พูดก็จะหาว่าเชยอีกนะคะกับเรื่องราวของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเสนอครม.นะคะซึ่งแนวทางนะคะในการที่จะขับเคลื่อนมาตรการอันนี้นะคะก็คือทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะคะเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงด้านเดียวนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะทั่วประเทศค่ะซึ่งเงื่อนไขอันนี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นนะของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะก็คือว่ารัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พักนะคะในอัตรา 50% ของค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะเบื้องต้นจำนวน 500,000 สิทธิ์ได้รับการสนับสนุนนะคะสูงสุด5สิทธิ์ต่อคนนะคะผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทค่ะสำหรับใช้จ่ายด้านอาหารค่าเดินทางหรือว่าบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะการใช้สิทธิ์เนี่ยจะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดค่ะเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยก็เตรียมมาตรการนะคะสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสําหรับคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนค่ะเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกมากขึ้นโดยมีแนวทางการสนับสนุนก็คือว่าผู้ที่จะเดินทางไปเมืองหลักเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวแต่ถ้าผู้ที่เดินทางไปเมืองรองค่ะจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน600บาทต่อเที่ยวต้องเป็นการจองโดยตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการนะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงก็จะเดินหน้า Thailand All Connect นะคะเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้าสู่ประเทศไทยค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะให้เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่พื้นที่ทั่วประเทศค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะทีนี้ในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่ทางกระทรวงนะคะการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาจะขยายเวลาพำนักนะคะนักท่องเที่ยวอินเดียนะคะพร้อมยกระดับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีนะคะซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็จะมีแนวทางในการขยายนะคะระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเนี่ยเป็น30วันค่ะเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็กลุ่มครอบครัวค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงนิยมพำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานนะคะพร้อมกันนี้นะคะกระทรวงก็จะยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ได้แก่ AI กล้องอัจฉริยะนะคะระบบสแกนหน้าแล้วก็โดรนตรวจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการส่งเสริม
นะคะการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะผ่านเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะเพื่อสร้างคอนเทนต์นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาตินะคะซึ่งทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยกระตุ้นการเดินทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยนะคะได้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะปลอดภัยแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการรับสิทธิ์นะคะไทยเที่ยวไทย plus นะคะคุณผู้ฟังค่ะหรือว่ารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะรวมถึงกำหนดวันเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมค่ะคาดว่าโครงการเนี่ยจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปี2569นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวโครงการนะคะที่จะส่งผลกับจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเราโดยตรงค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีโครงการไทยเที่ยวไทยใช่ไหมคะก็มีพี่น้องประชาชนค่ะใช้สิทธิ์มาที่กระบี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนี่เพราะว่าถือว่าเป็นการเพิ่มนะคะช่องทางนะคะในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจที่จะมาเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะเป็นการแบบทำให้นักท่องเที่ยวค่ะเขาแบบรู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องจ่ายเงินแบบเต็มจำนวนนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากที่จะมาท่องเที่ยวนะคะที่บ้านเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะในส่วนของสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่ามีไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยไม่คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจ

0: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
1: Jom ke Satun. Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rajmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang 24 hingga 26 Julai ini di Bandar

0: ฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค
1: ์ไปเล่นบ้านบางอย่างนั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2: ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: จังหวัดกระบี่และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
2: ่รวมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
1: ขอเชิญเที่ยวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026
2: มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่สุดของภาคใต
1: ้พบสินค้าและบริการกว่า50บูธสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันวิชาชีพ7รายการและกิจกรรม Business Matching
2: 23-25 กรกฎาคม 2569
1: ณโรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่
2: เข้าชมฟรี
1: แล้วพบกันที
2: ่ Hotel Expo กระบี่ Go Green 2026
1: ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
6: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะพร้อมเยียวยาและดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างเต็มที่
7: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงคาวาติบเบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็ก น้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเข้าไปเปิดทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำหลังจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำเนื่องจากเศษวัสดุอุดตันเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นในผิวจราจรเพราะไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมืองนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้มหรือไม่มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงเพียงพอให้เร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนกรณีต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ทำการตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทย22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพลงประทับใจไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
10: 6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองที่ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคกันอยู่ด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายช่องทางเลยนะคะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz และคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะรับฟังอยู่ในพื้นที่ไหนสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนและแล้วก็ตกหนักด้วยตอนเช้าก็เลยนะคะฟ้าครึ้มๆหน่อยค่ะสภาพอากาศวันนี้ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ระนองก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะทั่วประเทศวันนี้ปริมาณฝนอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างค่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าดูภาพรวมเนี่ยก็ยังคงหนักๆไปในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางอยู่ภาคใต้ค่อนข้างจะเบาๆนะเดี๋ยวเรามาดูภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือวันนี้จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ70ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเหมือนกับเมื่อวานเลยค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ30ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ40นะคะก็เป็นพยากรณ์อากาศให้ติดตามปริมาณฝนกันจะได้คาดเดากันได้ถูกนะคะว่าวันนี้ฉันอยู่ในพื้นที่ไหนญาติฉันครอบครัวฉันอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถแบบเตรียมการวางแผนจะออกไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนเราก็สามารถวางแผนได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้เนาะใครที่มีอาการเป็นภูมิแพ้เหมือนนัทบ้างคะนัทเนี่ยคือเป็นบ่อยมากเลยนะคะคือตอนนี้ก็พยายามสรรหาวิธีดูแลตัวเองต่างๆนานานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเคล็ดลับอะไรก็เดี๋ยวจะนำมาแชร์กันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะผ่านทางรายการอันดามันวันนี้ค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพนะใครที่เดินทางขับรถสัญจรไปมาบนท้องถนนก็ขับรถด้วยความปลอดภัยนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นในพื้นที่ที่ฝนตกเนาะอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่เราก็อย่าประมาทแล้วกันขับรถช้าๆแต่ถึงแบบชัวร์ๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะหายห่วงเลยก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะมาดูข่าวสารกันสักหน่อยไหมคะวันนี้ก็มีข่าวส่วนกลางเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวเองก็ดีการค้าการลงทุนต่างๆก็ต้องว่ากันต่อไปนะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดงานขึ้นมาในพื้นที่ของกรุงเทพด้วยนะคะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงาน Thailand China นะคะที่มีการจัดขึ้นค่ะโดยย้ำว่าไทยและจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานพร้อมกับต่อยอดสู่ความร่วมมือในมิติใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกโดยรัฐบาลไทยนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อจะได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการสร้างงานในการพัฒนาทักษะแรงงานซึ่งประเทศไทยค่ะมีศักยภาพในการรองรับการลงทุนอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยสามารถดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพอมีการลงทุนปุ๊บก็ก่อให้เกิดการจ้างงานพอจ้างงานปุ๊บทุกคนก็จะมีรายได้แล้วก็เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวนะคะก็มีโครงการ Thailand Fast Path ที่จะช่วยลดระยะเวลาในการขออนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่ง Thailand Fast Path เนี่ยที่เรานำเสนอกันมาอยู่ตลอดก็คือเขาจะปรับกระบวนการต่างๆให้การลงทุนเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ง่ายมากขึ้นแต่ไม่ใช่ง่ายอย่างเดียวนะคะมันต้องมีความโปร่งใสแล้วมันต้องมีความละเอียดรอบคอบว่าเขาเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ย
คุณจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่สร้างผลเสียให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะก็มีการดูแลครอบคลุมผ่านทาง Thailand Fast Path ที่เรานำเสนอกันมาโดยตลอดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันมีธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันมีความมั่นคงได้อ่ะชีวิตของคนในพื้นที่หรือว่าคนที่ได้งานจากการลงทุนในครั้งนี้ค่ะคือเขาก็จะมีความมั่นคงในชีวิตของเขาไปด้วยและที่สำคัญเลยคือความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกๆเพราะการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเอ้ยเขามาลงทุนทำอะไรแล้วมันจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องมีการดูแลในหลายๆด้านแล้วก็ต้องดูแลแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเขาเข้ามาลงทุนแล้วก็มีทั้งที่แบบที่ดีก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ที่ไม่ดีเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมสร้างความเสียหายทั้งเรื่องของระบบแหล่งน้ำการปล่อยน้ำโรงงานปล่อยน้ำเสียออกมาหรือว่าสารพิษต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อชุมชนเรื่องนี้จะต้องเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่เราอยากให้ชาวต่างชาติเขาเข้ามาลงทุนก็จริงแต่เราจะทำยังไงในการดูแลควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไปหรือแม้กระทั่งล้งผลไม้ต่างๆที่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเกิดปัญหาอยู่ส่งผลให้ราคาผลไม้ในส่วนต่างๆก็ราคาตกต่ำลงไปนะคะก็ต้องเป็นอีกหนึ่งบทบาทของรัฐบาลที่ต้องหาแนวทางป้องกันทั้งในระยะสั้นในระยะวิกฤตตอนนี้ด้วยแล้วก็ในระยะยาวหลังจากนี้เราจะทำยังไงในเมื่อเราเองก็ยังต้องการให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่นะคะโดยก็มีการพูดคุยกับอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยท่านก็ยืนยันมานะคะท่านอุปทูตรักษาการท่านก็ยืนยันมาว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสำคัญกับทางประเทศไทยนะโดยยึดถือให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้เสมอมาค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นที่เอามาเน้นย้ำกันว่าความสัมพันธ์ของไทยจีนก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดถ้าทุกคนเห็นภารกิจก็ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งกลับจากเยือนจีนไปก็ดูบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นอบอุ่นดีนะคะก็สำหรับงานนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะงาน Thailand China Corporation Expo 2026ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะจะมีผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมงานนี้กว่า270บริษัทและจะมีการจัดแสดงสินค้ากว่า670บูธด้วยกันสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั้ง2ประเทศค่ะและยังมีการจัดจ็อบแฟร์อีกรวมตำแหน่งงานว่างจาก47บริษัทชั้นนำไทยจีนค่ะเปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตราและยังมีการมอบทุนการศึกษาอีก 2,000 ทุนด้วยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนจริงๆเด็กไทยไปเรียนที่จีนเยอะมากนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไปด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังทรัพย์ส่วนตัวของครอบครัวหรือว่าไปด้วยการหาทุนหรือว่าบางคนเนี่ยจริงๆไปทำงานเอาด้านหน้าเพื่อที่จะสามารถอยากไปเรียนที่จีนนะคะคือก็มีเยอะมากเลยนะคะงานนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่เขาขยับเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับแวดวงทางการศึกษามีการมอบทุนการศึกษาที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนนะคะ20แห่ง 2,000 ทุนใครสนใจก็พาลูกๆหลานๆไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็ดูแลครอบคลุมหลายอย่างด้วยกันเลยนะคะสำหรับงานนี้ค่ะลองเซิร์ชหาชื่องานก็ได้นะคะ Thailand China Corporation Expo 2026ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะแวดวงด้านการท่องเที่ยวกันบ้างเนาะท่องเที่ยวก็ต้องมีการผลักดันต่อไปจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นหลักๆเลยนะคะซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยตอนนี้ไปจับมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะโดยมีการร่วมกับ
ผู้จัดงานนะคะในการที่จะจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็จะมีการแถลงข่าวงาน World Travel and Culture Expo 2026หรือมหกรรมระดับนานาชาติที่เขารวบรวม5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเอาไว้ภายในงานนี้งานเดียว5อุตสาหกรรมนี้นะคะมีทั้งอุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวมีอุตสาหกรรมกีฬาและบิลเลียดค่ะมีเทคโนโลยีแสงสีเสียงและการแสดงมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะและธุรกิจ Global IP นะคะซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เขาบอกว่ามุ่งเน้นเรื่องของการสร้างประสบการณ์แก่ผู้บริโภคจะได้ยกระดับการท่องเที่ยวแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับการนำวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ด้วยนะคะจะสร้างเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยให้โด่งดังไปไกลในเวทีโลกและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจการดึงดูดการลงทุนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับเครือข่ายนานาชาติและผลักดันไทยเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความบันเทิงของอาเซียนค่ะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันถึงเป็นเวทีสำคัญที่แสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนลองสังเกตดูนะใน2ยุครัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆจนมาถึงปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องของการลงทุนแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่ามันก็มีทั้งผลดีผลเสียแต่ถ้าเกิดว่าผลดีมันมากกว่ามันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนส่วนผลเสียก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะคอยดูแลแต่ก็คือไม่ได้อยากยกภาระให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเดียวนะจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เราอยู่ในพื้นที่เรารู้ดีที่สุดว่าเฮ้ยเนี่ยมีการเข้ามาลงทุนมีการเข้ามาทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าเอ๊ะมันน่าสงสัยหรือเปล่าเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการเข้ามาทำให้วงจรธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยมันแย่ลงหรือเปล่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสไปได้ถ้าเกิดว่าเราพบเห็นการกระทำที่มันดูผิดแปลกมันดูผิดวิสัยไปเอ๊ะทำไมบริษัทนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าเป็นชื่อของคนไทยก็จริงนะแต่เอ๊ะเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือเปล่าก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้หมดเลยคุณผู้ฟังเนี่ยแหละคือไม่ได้อยากจะยกให้เป็นภารกิจของรัฐบาลอย่างเดียวในส่วนของนโยบายเขาก็ต้องทำกันไปเนาะพอมีการเกิดปัญหาเกิดขึ้นฝั่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ทำกันไปแต่ฝั่งพี่น้องประชาชนเราก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสได้ซึ่งหลายๆเหตุการณ์ที่รัฐบาลแก้ไขไปอ่ะจริงๆอ่ะเบาะแสส่วนใหญ่ก็มาจากพี่น้องประชาชนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งกันเข้าไปก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะมาว่ากันต่อเรื่องของการลงทุนนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนเนาะช่วยกันส่งเสริมขับเคลื่อนด้านของการลงทุนการท่องเที่ยวต่างๆนะคะในประเทศไทยอย่างน้อยๆเนี่ยคนไทยเที่ยวไทยก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วเราก็ส่งเสริมกันมาตลอดจริงๆที่ส่งเสริมหนักๆก็จะเป็นเห็นช่วงโควิดใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะไม่ว่าจะช่วงไหนจะช่วงก่อนช่วงหลังหรือหลังจากนี้ต่อไปอ่ะอยากให้ทุกคนสนับสนุนการเที่ยวไทยกันการเที่ยวภายในประเทศกันแล้วมีแคมเปญต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายล่าสุดใช่ไหมก็มีแคมเปญอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหมคะจะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆออกมาเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชัดเจนเมื่อไหร่รายละเอียดของโครงการนี้เดี๋ยวจะนำมาประชาสัมพันธ์กันให้ทุกคนไม่พลาดแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสกันนะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสักสองผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวมาคุย
3: ร้อยเหตุผลจากสเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้สิ่งสำคัญจากพิดาเอนโดฟินค่ะมาในช่วงที่2ของรายการกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้เราก็สัญญากันเอาไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะเริ่มกันที่จังหวัดแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Global Wellness Summit 2026ค่ะยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางwellness ของโลกค่ะโดยท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ก็ได้ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการกอง wellness คณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในโอกาสที่มาเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องของการสำรวจความพร้อมการเตรียมจัดงาน Global Wellness Summit 2026นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติในช่วงวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569นี้ค่ะที่โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตค่ะซึ่งก็การเข้าพบในครั้งนี้เป็นการหารือพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้างทุกๆด้านเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะคะซึ่งการจัดงานเนี่ยก็จะเน้นการทำงานร่วมกันเน้นจับมือร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะหลังการหารือร่วมกันคณะเองก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานนะคะแล้วก็พื้นที่ที่จะรองรับกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันด้วยสำหรับงาน Global Wellness Summit 2026นี้นะคะเพื่อเป็นการประเมินความพร้อมด้านสถานที่กันก่อนว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนระบบการอำนวยความสะดวกเป็นยังไงการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็การบริหารจัดการในภาพรวมรวมไปถึงจริงๆด้านการจราจรเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดำเนินการเนาะในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะเพราะมีการจริงๆปกติแล้วอ่ะก็มีรถติดอยู่แล้วในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแล้วยิ่งเป็นช่วงท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีการจัดงานแบบนี้อีกสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วยนั่นคือเรื่องของการจัดการจราจรความปลอดภัยจุดไหนที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะคะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไปนะคะรวมไปถึงคือทางเจ้าภาพเองอ่ะเขาก็ตั้งใจนะว่าการจัดงานนี้เนี่ยเขาก็อยากให้มันเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วเขาก็อยากจะประกาศให้เห็นถึงความพร้อมถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตนะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยและประเทศไทยเราเองก็ถือเป็นฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับโลกที่หลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับด้านของเวลเนสเกี่ยวกับด้านของสุขภาพถ้าเกิดว่าการจัดงานนี้เนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะคะ10ถึง13พฤศจิกายนเนี่ยมันก็เป็นการสร้างชื่อให้กับประเทศไทยไปอีกหนึ่งขั้นว่าเนี่ยเราก้าวสู่การเป็น global wellness แล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วกันเนาะช่วงปลายปีเดี๋ยวจะมาย้ำกันอีกสักครั้งนึงคุณผู้ฟังจากที่ภูเก็ตนะคะว่ากันไปตอนนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันเนี่ยเราจะมาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนที่ฟังกันอยู่นะคะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะมาดูที่พังงากันบ้างดีกว่าค่ะที่พังงานะคะก็ไปดูเมื่อวานนี้เขามีการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นำบริการต่างๆนะคะนำผักผลไม้ปลอดสารพิษไปขายไปแจกกันฟรีๆภายในงานนี้ค่ะโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะแต่งานเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้มีท่านนายอำเภอเมืองพังงาแล้วก็มีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนราชการแล้วก็มีเกษตรกรค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกันที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับตัวเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่เขามีปัญหาด้านการทำเกษตรเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปที่จะไปได้ความรู้ภายในงานนี้ค่ะเป็นโอกาสสำคัญที่กลุ่มเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงบริการเข้าถึงความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆแบบใกล้ชิดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกดินการทำปุ๋ยหมักหรือว่าโรคที่มาในช่วงนั้นหรือว่าพืชผลไหนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นนะคะเขาก็จะมาให้ความรู้กันค่ะก็ให้ทุกคนใช้โอกาสนี้แหละในการเข้ารับคำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันไปปรึกษาก็ได้ว่าเนี่ยที่บ้านปลูกต้นไม้ต้นนี้นะแล้วทำไมมันถึงมีปัญหาทำไมต้นถึงไม่โตผลถึงไม่ออกดอกถึงไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็ไปปรึกษากันได้นะคะแล้วก็นำความรู้ที่เราได้ในครั้งนี้ก็กลับไปใช้ต่อยอดที่บ้านของเราต่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพใครที่ประกอบอาชีพก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็ต้องจริงจังในสายนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบปลูกอยู่แล้วแบบพืชผักสวนครัวแล้วก็เกิดปัญหาเราก็สามารถไปปรึกษาได้เหมือนกันสุดท้ายเราก็นำกลับมาใช้ที่บ้านของเรานะคะมันก็สร้างประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะโครงการนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาให้บริการเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะให้ทุกคนได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษ

ผมนี่แหละครับสุดยอดจริงๆเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงนะครับผมเอาละครับมาปิดจบที่จังหวัดระนองกันนะครับขึ้นเหนือมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับผมท่าอากาศยานระนองก็ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินขั้นสูงสุดเลยนะครับผมโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านคณาธิบสุขเจริญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองเต็มรูปแบบครับประจำปีพุทธศักราช2569นะครับหรือระนอง ECX 2026ครับที่โรงแรมพาริเทศอำเภอเมืองระนองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับทางด้านท่านชาญยุทธศรีแก้วนะครับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนองได้เปิดเผยนะครับว่าการซ้อมในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติกรณีอากาศยานอุบัติเหตุและเกิดเพลิงไหม้ครับเพื่อทดสอบระบบสั่งการการประสานงานและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดครับสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการท่าอากาศยานระนองครับก็ใครที่อยากจะเดินทางนะครับผมบินตรงมาที่ระนองเนี่ยก็ให้สบายใจได้นะครับเพราะว่าจังหวัดระนองก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมในด้านความปลอดภัยนะครับก็ใครที่อยากจะท่องเที่ยวจังหวัดระนองเมืองรองที่มีความสุขที่สุดนะครับผมเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามมีบ่อน้ำร้อนที่ไม่มีกลิ่นกรรมฐานนะครับผมก็ลองมาได้มีภูเขาหญ้ามีน้ำตกนะครับผมก็นี่แหละครับจังหวัดระนองมีดีแน่นอนนะครับใครที่อยากพักผ่อนฮีลใจก็สามารถไปกันได้ครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมวสุรัตน์วีระสัยนะครับน้องดิววสุและพี่หนึ่งสราวุธนายช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับก็ขออนุญาต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวดให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือทับเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CAB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: Presents คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
9: If you like them, call soon. Just for you.
10: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
11: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
10: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
11: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
10: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
11: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
12: ไม่มีพรบอีทุกจับซับเป็นมื่นจ้าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535กำหนดให้รถทุกคันต้องมีพรบเพื่อคุ้มครองความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากรถถ้าฝ่าฝืนไม่ทำพรบอีมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครูแบบนี้ไม่มีพรบไม่ได้แล้วน้องเฮ้อตอบถ้ามาตัดใต้ด่วนข้อปปพ1186
13: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
14: นะครับว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าอุปัตถวะ ภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
15: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHzและยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราแบบรายการสดได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของรัฐบาลค่ะรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบค่ะข่าวต่อมาค่ะสปก.ขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเน้นการจัดสรรที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand บนเวที Green Bid Forum ย้ำค่ะธรรมาภิบาลคือกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันต้าฟาสชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมต่อเครือข่ายอีเล็กซ่าทั่วประเทศและข่าวดีบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงค่ะและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและยังมีเรื่องการปราบผีพนันช่วงบอลโลกด้วยนะคะและยังมีในเรื่องของรมช.มหาดไทยพลพียืนยันลดค่าครองชีพประชาชนจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะปี2569ถึง2573เดินหน้าคิดค่าไฟบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าทะเบียนบ้านชั่วคราว200หน่วยแรกค่ะและต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงแรงงานค่ะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
1: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
2: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
1: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
2: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
1: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
2: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายค่ะก็มีเรื่องราวข่าวสารของรัฐบาลค่ะที่จะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายค่ะ ดยนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงกว่า 4-5 ปีค่ะส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนค่ะและรัฐบาลค่ะยังรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะทั้งในเรื่องของการขยายระยะเวลาอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมในขณะเดียวกันนะคะกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมค่ะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะโดยผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์ค่ะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะทั้งนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐในขณะที่ประชาชนค่ะยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทค่ะอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลค่ะได้เน้นย้ำแล้วนะคะว่าจะไม่มีคนจนจริงตกหล่นค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามที่อำเภอใกล้บ้านได้เลยค่ะมาในเรื่องของสปก.ค่ะขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเน้นการจัดสรรที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.เปิดเผยว่าสปก.ค่ะขับเคลื่อนการจัดสรรที่ดินทำกินโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งเน้นการพลิกบทบาทจากผู้จัดสรรที่ดินสู่การมอบโอกาสค่ะโดยผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะซึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญของสปก.นะคะแบ่งออกเป็น4ด้านหลักค่ะได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่จะส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการที่ดินและน้ำแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน30 30 30และ10เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ตลอดปีสำหรับในปีงบประมาณพ.ศ.2569ค่ะสปก.โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษได้จัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น16โครงการค่ะโดยมีกิจกรรมเด่นที่กำลังดำเนินการในปีนี้ค่ะได้แก่ 1. กิจกรรมการฝึกอบรมและรณรงค์ระดับประเทศค่ะเช่นโครงการรู้ปลูกรู้รักษารู้คุณค่าของหญ้าแฝกระยะที่2ค่ะโดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรนำหญ้าแฝกไปใช้ส่งเสริมความชุ่มชื้นและป้องกันการฉลางพังทลายของหน้าดินในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะและนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ปี2569ซึ่งได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเกษตรตรวจวิเคราะห์ดินและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรแบบครบวงจรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรายจังหวัดค่ะ2นะคะกิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ในศูนย์พัฒนาและโครงการหลวงเช่นโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรโดยได้ดำเนินการขยายผลตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตำบลห้วยขะเย่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ดำเนินการส่งเสริมการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะโดยได้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำชุมชนและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืนค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรและสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่รอยต่อป่า5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 3. กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและตรวจสอบสิทธิ์เช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ดำเนินการจัดประชุมและขับเคลื่อนการสำรวจค่ะโดยการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในเขตสปกและนอกจากนี้นะคะยังได้มีการดำเนินการปราบปรามและตรวจสอบพื้นที่บุกรุกโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้เข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่สปก.และป่าสงวนค่ะเช่นกรณีเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสปก.นะคะจะมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมอาชีพและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมค่ะก็คือสปก.นะคะจะเดินหน้ายกระดับชีวิตเกษตรกรไทยค่ะผ่าน16โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2569ค่ะเพื่อให้เกษตรกรของเรานะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะและมากันที่ข่าวสุดท้ายของช่วงแรกนะคะนายกค่ะได้ประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand บนเวที Green Bit Forum ย้ำธรรมาภิบาลคือกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Navigating the Green Transition Thailand Vision for Sustainable Development and Global Climate Action ในการประชุมเสวนาคณะทำงานค่ะด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ณศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าประเทศไทยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันพร้อมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยืดหยุ่นผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดค่ะโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่และการส่งเสริมนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะจะต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายค่ะที่สามารถวัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีแนวคิดคือ Green Bit เปรียบเสมือนสะพานค่ะที่เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศค่ะโดยเชื่อมเข้ากับความร่วมมือระดับโลกและพร้อมย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังค่ะโดยประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดยในตอนท้ายค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำคัญของโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมและธรรมาภิบาลที่ดีค่ะจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิสัยทัศน์ของ Green Thailand นะคะโดยจะมุ่งเน้นถึงเศรษฐกิจสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าค่ะอันต้าฟาชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมต่อเครือข่ายอิเล็กซ่าทั่วประเทศค่ะและยังมีข่าวดีบัตรทอง30บาทค่ะครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและการเดินหน้าปรับขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบหลังพบคนร้ายยังใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงินและพร้อมเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มด้วยข่าวสารจากทางกฟผ.ค่ะกฟผ.ค่ะได้มีการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัลตราฟาชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมเครือข่ายอีเล็กซ่าทั่วประเทศค่ะโดยการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องค่ะล่าสุดมีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จแบบอัลตราฟาชาร์จิ่งกำลังไฟฟ้ารวมสูงถึง960กิโลวัตต์ค่ะณซิกเกอร์เฮาส์เจริญนครกรุงเทพมหานครค่ะโดยบริษัท TPM Auto Import จำกัดซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสถานีดังกล่าวนะคะใช้ระบบบริหารจัดการ Black NEV ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะหรือกฟผ.ค่ะเพื่อช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการติดตามสถานะเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานค่ะรวมถึงในการวิเคราะห์ผลนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยสามารถรองรับการชาร์จได้พร้อมกันสูงสุด8หัวชาร์จค่ะช่วยลดระยะเวลารอและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าค่ะและนอกจากนี้นะคะสถานีดังกล่าวยังเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอีเล็กซ่าซึ่งเป็นโครงข่ายสถานีชาร์จที่เชื่อมโยงทั่วประเทศค่ะโดยผ่านแอปพลิเคชันอีเล็กซ่าที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตรวจสอบสถานะและเข้าถึงบริการสายชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะโดยในปัจจุบันนะคะเครือข่ายอีเล็กซ่ามีสถานีชาร์จรวมกว่า530แห่งค่ะครอบคลุม68จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยค่ะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในการพัฒนาในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยในระยะยาวทั้งนี้ค่ะแนวโน้มการขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศยังสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงหลายปีข้างหน้าและต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนี่นะคะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโครงสร้างพื้นฐานค่ะเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านะคะมาดูกันที่ข่าวดีของบัตรทอง30บาทค่ะครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะในการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะคะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการก่อนโดยพิจารณาทางค่าดัชนีมวลกายค่ะหรือ BMI โรคร่วมประวัติการรักษา ความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงนะคะความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุ 18 ถึง 65 ปีค่ะและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะคะก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีสัญญาแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสาขาวิชาชีพร่วมดูแลค่ะการบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนนะคะเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรทองนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแต่เป็นการผ่าตัดรักษาทางการแพทย์เท่านั้นนะคะเพื่อช่วยลดน้ำหนักและลดความรุนแรงของโรคร่วมค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อมานะคะเป็นเรื่องของการเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ค่ะรองผบ.ตร.เผยยอดการปราบผีพนันช่วงบอลโลกจับกุมได้ 4,576 เว็บไซต์เจ้ามือ617คนผู้เล่นพนันออนไลน์ 8,181 คนมีเงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 2,463 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าปราบขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบหลังพบคนร้ายยังใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงินหลอกซื้อขายสินค้าบริการอย่างแรงพร้อมเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ค่ะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่10ทับ2569ค่ะโดยมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.รองผอ.สปอส.ตร.พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติรองผอ.สปอส.ตร.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศค่ะร่วมประชุมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยได้ระบุว่าสถานการณ์คดีออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม2569พบว่าการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นช่องทางอันดับหนึ่งทั้งจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายกว่า 65.4% ของยอดรวมค่ะยืนยันค่ะว่าคนร้ายยังคงพึ่งพาบัญชีม้าในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจึงต้องเดินหน้าและยกระดับการปราบปรามขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบค่ะทั้งนี้ค่ะพลตำรวจเอกธนาขอบคุณและชื่นชมตำรวจภูธรภาค2ที่ได้ดำเนินการสอบสวนจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนค่ะซึ่งต่อมานะคะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าให้กับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถือเป็นการขุดรากถอนโคนเครือข่ายบัญชีม้าที่เชื่อมโยงระหว่างนายหน้าต่างชาติและพนักงานสถาบันการเงินค่ะซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจไทยอย่างร้ายแรงโดยคำพิพากษาลงโทษในคดีนี้นะคะจึงถือเป็นกรณีตัวอย่างและบรรทัดฐานสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงินในประเทศไทยค่ะสำหรับสถิติการจับกุมการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะคะในห้วงระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ค่ะถึงวันที่19กรกฎาคม2569มีการจับกุมพนันออนไลน์ได้ทั้งสิ้น 1,441 รายจับกุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย787รายค่ะและจับกุมอาวุธปืนออนไลน์ได้จำนวน 3,106 รายค่ะผู้ต้องหาจำนวน 3,131 คนอาวุธปืนจำนวน 4,088 กระบอกค่ะเครื่องกระสุนจำนวน 242,808 นัดค่ะวัตถุระเบิดจำนวน162ลูกและของกลางอื่นๆ877รายการค่ะ ส่วนผลการระดมจับกุมการพนันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่6มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2569สามารถจับกุม 4,576 เว็บไซต์ค่ะเจ้ามือ617คนผู้เล่นพนันออนไลน์จำนวน 8,181 คนเงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 24,63 ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้ในรอบเดือนกรกฎาคม2569มีการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีวงเงินหมุนเวียนในระบบเกิน10ล้านบาท137เว็บไซต์ผู้ต้องหาจำนวน325คนมีเงินหมุนเวียนรวม 1,750 ล้านบาทค่ะและมีการปิดกั้นเว็บไซต์ URLรวม 557,924 URL ค่ะและนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์และเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC และการตรวจจับอัจฉริยะค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังและช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะเพื่อให้ประเทศไทยของเราปลอดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบค่ะและในช่วงนี้นะคะพักสักครู่รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันก่อนนะคะ
5: บางครั้งการทำหน้าที่ดูแลคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองได้เสมอไปโดยเฉพาะในเรื่องของความรักกี่ครั้งที่ยังคงต้องร้องไห้เสียใจอยู่กับมันตลอดลึกๆแล้วเราก็ยังรอใครสักคนที่จะมาเป็นฝ่ายดูแลเราตลอดไป

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: มากันที่ข่าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรมช.มหาดไทยพลพียืนยันลดค่าครองชีพประชาชนจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ค่ะเดินหน้าคิดค่าไฟบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าทะเบียนบ้านชั่วคราว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนค่าไฟเริ่มรอบบินกันยายน2569นี้ค่ะเพื่อมุ่งยกระดับความเป็นธรรมและลดค่าใช้จ่ายประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ค่ะโดยมีมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับความเป็นธรรมและลดค่าครองชีพประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA โดยมีนายมงคลตรีกิจจานนท์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและผู้บริหารหน่วยงานร่วมในการแถลงค่ะนายพลพีค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านโยบายลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้หน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยค่ะคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และ

การไฟฟ้านครหลวง MEA จัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าค่ะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศปี2569ถึง2573ค่ะและให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกค่ะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยอัตราดังกล่าวจะใช้กับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกเท่านั้นนะคะพร้อมทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันค่ะโดยได้ขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนแต่หากยอดบิลเกิน315บาทค่ะผู้มีสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตนเองในเดือนนั้นค่ะซึ่งมาตรการเหล่านี้นะคะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบิลครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดย PEA และ MEA ค่ะจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวในวันนี้ค่ะนายพลพียังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ทำการเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการให้เช่ามีการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากและมีการคิดค่าไฟฟ้าเกินกว่าที่รัฐกำหนดสามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือศูนย์บริการประชาชน1111หรือสายด่วนสคบ1166เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีเรื่องค่าไฟจากกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งรอบนี้นะคะขยายครอบคลุมไปถึงคนที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะและมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหางานกันนะคะโดยกระทรวงแรงงานค่ะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงเงินเดือนสูงสุด 44,472 บาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทค่ะรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยการรับสมัครครั้งนี้นะคะเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทค่ะตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานนะคะทั้งนี้ค่ะผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ
20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งค่ะและนี่นะคะก็คือโอกาสดีๆจากกระทรวงแรงงานค่ะที่เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าเดินทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี
2: ้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดย ที่จะบอกว่าไม่สร้างไม่ได้นะครับเหมือนสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
5: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและตั้งจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลก ศักดิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thai Police Online หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
8: นายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้าน6แสนรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีส สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
10: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
11: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ชะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
12: ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วยหอมจามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงคาบาติบบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมาไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
13: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ DOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
14: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวท.ชุมพรรายงาน
0: ก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซบอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
15: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ The e-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2018ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการให้แรงงานต่างด้าวหรือการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
16: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมาย อธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นิตยาคุณศิลป์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
1: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือไลลาม่วนพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
0: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเลไวจุงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลาสมุสเกมเก้มือ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม 13-21 21-8 และ 19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต 25-20 25-9และ 25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซต 24-26 25-2225-16 และ25-20ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย3ต่อ0เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒน์นิติบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมาราสิงเฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand พื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตินของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์เนตอากลิอุชปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปแอชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุชมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุชทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
20: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมี

0: กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 12:49 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงาน มหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้

0: ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน C หรือเจนซีให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์สระบุว่าพนักงานเจนซีร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z ร้อยละ74คือเงินเดือนรองลงมาร้อยละ52คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วยท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากรเจนซีไว้อย่างยั่งยืนค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
3: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ23กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะเรามีหลายช่องทางด้วยกันค่ะใครที่สะดวกรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ฟังได้ที่ FM 92.5 เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็มี FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะเราสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดทักทายพิมพ์ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะคะวันนี้ฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะวันนี้เรามีอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากนครราชสีมาที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะ
1: ค่ะหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปกันที่ข่าวนี้เลยค่ะเพราะว่าต้องก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารทั้ง5นายด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของทหารทั้ง5นายด้วยนะคะที่ได้รับการปะทะนะคะเกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะดิฉันขอข่าวหน่อยค่ะ นะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ด่วนเลยค่ะหลังจากที่ทราบว่ามีเหตุคนร้ายบุกยิงปาระเบิดจุดตรวจระแงะซึ่งเป็นทหารพรานนะคะทั้งหมดเสียชีวิต5นายด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้รับผลกระทบอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นเด็กน้อยวัย10ขวบก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดแล้วก็บริเวณคนขาด้วยค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะคะจำนวนโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อช่วงค่ำของคืนวันที่22กรกฎาคมนะคะเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4509นั้นเสียชีวิตทั้งหมด5นายค่ะแล้วก็มีประชาชนได้รับการบาดเจ็บ5รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะแล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาลระแงะทันทีพร้อมกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่วนทางด้านของคุณวิชาญชัยเศษสัมพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้เข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมีเด็กชายฮาปิ๊บหินะนะคะอายุ10ขวบค่ะได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณโคนขาซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะแล้วนะคะพร้อมกับพูดคุยสอบถามอาการแล้วก็ดูแลให้แพทย์เนี่ยได้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายนะคะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญแล้วก็ยึดมั่นในคำปฏิญาณของทหารค่ะพร้อมกับอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยความสงบสุขและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็มีจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานซอลูซอลาฮูดิงปิแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจเนะนะคะซึ่งเจนะนะคะซึ่งทั้งหมด5นายนี้ เป็นวีรบุรุษผู้กล้าผู้เสียสละแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินให้มีความสงบสุขและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดของนราธิวาสขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงแบบนี้นะคะกับรายการทั่วที่ถิ่นไทยเราก็จะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะวันนี้พาไปจังหวัดพัทลุงกันค่ะที่บ้านปากประจังหวัดพัทลุงนะคะปากประหรือว่าคลองปากประเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านปากประตำบลพะนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะคลองปากประเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะคะลำคลองหลายสายจะไหลมารวมกันที่คลองแห่งนี้ค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลานะคะช่วงตอนปลายของคลองปากประเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นเวิงน้ำกว้างคล้ายกับปากอ่าวแล้วก็มีสัตว์น้ำชุกชุมนะคะจึงเป็นภาพที่คุ้นชินตาที่จะได้เห็นวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบของการยกยอเพื่อใช้ในการจับปลาค่ะโดยชาวบ้านนะคะนิยมยกยอกันในช่วงเวลาเช้าอีกหนึ่งภาพคุ้นชินของปากประที่พบเห็นได้ทุกวันยามเช้าตรู่นะคะก็คือเรือของนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยมียอยักษ์เป็นฉากประกอบสำคัญค่ะการล่องเรือชมบรรยากาศที่ปากประและโซนทะเลน้อยนะคะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ช่วงเวลาที่แนะนำก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมช่วงนี้นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่ปลอดมรสุมนะคะแนะนำให้ลงเรือในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นถึง 6:00 นก็คือช่วงเช้าๆนะเพื่อทันชมแสงแรกของวันและหากต้องการชมทะเลบัวแดงบริเวณทะเลน้อยนะคะก็ให้แนะนำว่าให้มาเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนค่ะเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกบัวแดงกำลังบานสะพรั่งเต็มผืนน้ำเลยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเช่าเรือยนต์โดยติดต่อผ่านที่พักทุกแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณปากประหรือว่าจะผ่านผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวปากประก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าล่องเรือจากปากประไปชมสะพานเอกชัยไปชมควายน้ำนะคะไปทะเลน้อยจะใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะที่บ้านปากประจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ค่ะใครที่เคยไปพัทลุงรับรองว่าจะหลงเสน่ห์พัทลุงมากๆเพราะว่าสถานที่เที่ยวเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็อากาศก็ดีนะคะอาหารการกินก็อร่อยแล้วก็มีแบบสินค้าเป็นของฝากมากมายก็อย่าลืมนะคะแวะไปอุดหนุนสินค้าดีๆแล้วก็ไปเที่ยวแบบภูมิปัญญาคือไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นเสน่ห์มากๆเลยค่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีการนำข่าวของครม.เนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันด้วยค่ะล่าสุดค่ะครม.อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทค่ะจะมาช่วยฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้แน่นอนพอพูดถึงเรื่องชลประทานแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่ไหนมีภาคการเกษตรที่นั่นต้องมีน้ำน้ำก็มาจากหลากหลายองค์ประกอบนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันค่ะตอนนี้นะคะมีการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้ซึ่งอนุมัติงบกลางออกมาเพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยค่ะซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติงบกลางออกมานะคะเป็นงบของปี2569วงเงินก็อยู่ที่843ล้านกว่าบาทค่ะให้กรมชลประทานดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูอาคารรวมไปถึงระบบชลประทานที่ได้รับการเสียหายนะคะจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาคือปี68ค่ะในพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดภาคใต้ด้วยกันค่ะซึ่งก็จะมีจังหวัดสงขลานะคะซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยได้โครงการไป23โครงการวงเงินอยู่ที่ 646.50 ล้านบาทแล้วก็ยังมีจังหวัดสตูลนะคะวงเงินโครงการที่ได้ไปในการบริหารจัดการเนี่ยอยู่ที่ 88.50 ล้านบาทค่ะส่วนจังหวัดยะลานะคะ1โครงการค่ะวงเงินงบประมาณอยู่ที่2.50 ล้านบาทค่ะส่วนปัตตานีมี19โครงการค่ะวงเงินอยู่ที่ 70.30 ล้านบาทและจังหวัดสุดท้ายค่ะนราธิวาส17โครงการค่ะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 35.46 ล้านบาทค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กำชับเลยค่ะว่ากรมชลประทานเนี่ยต้องดำเนินการโครงการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามีความโปร่งใสแล้วก็สามารถติดตามผลดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.เองยังมีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินในการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงซึ่งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวนเงินงบประมาณเนี่ยอยู่ที่315 ล้านบาทค่ะเป็นอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะจาก315 บาทเนี่ยเป็น 359.52 ล้านบาทคือเพิ่มมาประมาณ 44.52 ล้านบาทค่ะแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ 63 ถึง 68 เนี่ย เป็นปี 63 ถึง 57 2570ก็คือปีหน้าขยายไปอีกนะคะคือเพิ่มมาอีก1ปีเนื่องจากว่าการปรับแบบก่อสร้างเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็แก้ปัญหาด้านแนวทางเส้นทางเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญค่ะลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพะตงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยและยังช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์แล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.นะคะที่มีการฟื้นฟูระบบชลประทาน5 จังหวัดภาคใต้นะคะสมัยก่อนค่ะพี่กบตอนเราเรียนเราก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเนาะคอมพิวเตอร์1 2 3
1: ดิฉันเรียนตั้งแต่สมัยเวิร์ดยังเป็นจุฬา
0: ราชวิถีตอนดิฉัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ราชวิถีเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อมันจะเป็นแบบ
1: เวิร์ดจุฬาเนี่ย
0: ราชวิถี
1: สมมติว่าทำตารางทุกวันนี้ทำตารางแล้วกดตรงที่เป็นตารางมันก็จะกำหนดตารางสมัยก่อนอ่
0: ะ
1: คุณเห็นไอ้เส้นแดดอย่างนี้ไหมคุณต้องมากดทีละตัวแล้วให้มันต่อกัน
0: สร้างให้มันเป็นเส้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นกรอบแล้วคุณคิดดูสิทำตารางเนี่ย
0: กว่าจะเสร็จ
1: ถ้า10 ตารางนะหมดเวลาไปแล้วจากครึ่งวันอยู่แล้ว
0: คือสมัยก่อนมันก็จะมีค่ะวิชาคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเนาะให้เราสามารถแบบใช้งานได้เอามาทำงานได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นเน้นเรื่องของ AI คือมันก็ปรับตามยุคตามสมัยเนาะทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ร่วมมือกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ AIS Academy for Teachers นะคะคิดเพื่อคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลค่ะโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตความร่วมมือดังกล่าวนี้ค่ะพัฒนาครูแล้วก็ผู้เรียนนะคะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพกลุ่มครูแล้วก็ผู้เรียนผ่านการใช้ AI ช่วยออกแบบการเรียนการสอนลดภาระงานเอกสารของครูพัฒนาหลักสูตรด้าน AI Cloud แล้วก็ทักษะดิจิทัลนะคะพร้อมระบบรับรองสมรรถนะและการสะสมหน่วยกิตผ่านเครดิตแบงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการมีงานทำรองรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะยังผลักดันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านห้องสมุดดิจิทัลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสู่การประเมินปีซ่า2026ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับระบบการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะนี่ก็ไปถึงเรื่องของ AI แล้วนะคะ
1: ยุคว่ายุคทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าAI เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนเองนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยรัฐบาลเองก็นำมาในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบการบริหารจัดการการทำงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เห็นไหมสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้มีหุ่นยนต์ด้วยนะตามโรงพยาบาลเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณจะเอาอะไรล่ะหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเลย
0: มีระบบจองคิวต่างๆนั่นนี่นู่น
1: AI มีประโยชน์มากๆแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าดาบสองคมมีประโยชน์ก็มีโทษเหมือนกันใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: ต 13:16 นะคะวันนี้เรามีนัดกับอาจารย์ทองค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยรองพื้นหรือว่ารองก้นหลุมมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงอากาศก่อนค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าทางภาคอีสานฝนเยอะวันนี้ฝนเยอะฝนตกหรือยังคะ
2: เป็นอีสานตอนบนคร
1: ับ อ๋อตอนบนอาจารย์อยู่ตอนล่างอีสานล่างไม่มีฝนใช่ไหม
2: ใช่อีสานล่างครับ
1: ค่ะอย่างนี้ก็อาจจะมี
2: เฉย
1: ค่ะตั้งเขามายังคะ
2: โอ้มันตั้งมาเกือบทุกวันแล้วครับแต่เขาทำมันไม่ใช่เรื่องจริง
1: เออนะคะก็ดูแลกันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของพืชสวนไร่นาเนาะวันนี้อาจารย์คุยเรื่องปุ๋ยรองพื้นแล้วก็การรองก้นหลุมกันหน่อยค่ะ
2: ก่อนไปเรื่องปุ๋ยรองพื้นรองก้นหลุมนี่ขอคุยเรื่อง AI สักนิดนึง
1: อ่าใช่ไหมคะ
2: ครับคือปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราเยอะมากนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: และโดยเฉพาะคลิปต่างๆในไม่ว่าใน TikTok ใน YouTube อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI สร้างเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วก็เลยคนเข้าไปดูกันเยอะทีนี้เนี่ยบ้านเราหรือที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนบ้านเราไหมว่าเราไม่มีการกันกรองว่าไอ้คลิปที่เอามาลงเนี่ยมันมีข้อมูลเท็จจริงประการใดนะครับตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่ผมก็ไปดูแล้วปรากฏว่ามันเท็จมันไม่จริงนะครับ
0: ค
2: ือพอมันเป็นคลิปออกไปเนี่ยมันเกิดการเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันคนก็จะไปเชื่อว่ามันจริงนะครับตรงนี้น่ากลัวนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมไปดูนะโดยเฉพาะเรื่องด้านการเกษตรเนี่ยผมดูแล้วผมก็ได้แต่นั่งตันหัวว่าโอ้ใครเนาะมันเป็นคนเอามาลงแล้วถ้าคนดูแล้วเชื่อเนี่ยน่าจะทำยังไงตรงนี้เป็นห่วงพี่น้องใช่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานเรื่ององค์ความรู้พอเนี่ยเราก็จะไปเชื่อตามคลิปต่าง
0: ๆ
2: นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นนะครับไปตัดกิ่งมะม่วงมาถึงแล้วก็มาช้ำลงในขุยมะพร้าว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วก็บอกว่ามันจะออกรากมันไม่ออกนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ในคลิปที่เราดูแต่มันออกเพราะว่าเขาใช้ AI สร้าง
0: ค่ะ
2: นะครับอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้ก็ไปตัดมาช้ำมันไม่ออกละไม่ออก
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องกลั่นกรองด้วยนะ
2: เรื่องขององค์ความรู้เนาะว่าเราจะต้องมีพื้นฐานองค์ความรู้นะครับทีนี้จับเข้ามาเรื่องของเรา
0: คร
2: ับเรื่องนี้ก็เหมือนกันใน AI ก็มีในคลิปนะที่เป็น AI นะครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็มันน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับในคลิปที่ผมก็ไปดูเนี่ยเขาก็เอาปุ๋ยเคมีไปรองก้นหลุมหรือรองพื้นนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารได้รับอาหารเร็วแล้วก็จะโตเร็วนะครับที่มีปัญหาถ้าคนเอาไปทำตามจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวน้องกบน้องอ๋อแล้วฟังและคิดตามเนา
0: ะ
2: ว่าสมมติว่าเราจะปลูกต้นไม้เราก็ขุดหลุมเตรียมหลุมอย่างดีเลยแล้วก็บอกให้เอาปุ๋ยสูตรเสมอไปใส่ลงที่ก้นหลุมนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 16 16อะไรก็ได้ที่มัน3ตัวเท่ากันเอาไปรองที่ก้นหลุมแล้วก็ต้นไม้ลงปลูกนะครับต้นไม้ที่เราเอาลงปลูกใหม่ๆเนี่ยถ้ารากมันไปเจอกับปุ๋ยเคมีจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็อาจจะแรงเกินไปสำหรับต้นไม้ใหม่ไหมคะ
0: ไม่เหรอคะ
2: ใช่นะครับคือต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยรากมันยังอ่อนแอ
0: ค่ะ
2: ไปเจอปุ๋ยเคมีที่มีความเข้มข้นสูงมันจะเกิดกระบวนการก็เรียกว่าออสโมซิสก็คือดึงน้ำออกจากพืชนะครับต้นก็จะเหี่ยวนะครับอาจถึงตายได
0: ้โอ้
2: อันนั้นพอแล้ว นะครับข้อที่สองก็คือเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปลองให้มันใกล้รากเราก็ลองให้มันห่างๆหน่อยแต่นะเดี๋ยวรากมันก็จะยาวไปหาปุ๋ยตอนนั้นมันก็รากแข็งแรงแล้วมันคงไม่เป็นไรเราลืมนึกไปหรือเปล่าว่าปุ๋ยเคมีที่เราลองก้นหลุมแล้วเราลดน้ำเนี่ยมันก็จะซึมลึกลงไปเรื่อยๆกว่ารากจะไปถึงปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันหายไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นโอกาสที่รากจะไปถึงปุ๋ยไม่
0: ม
2: ีแต่ถ้ารากไปถึงปุ๋ยเร็วต้นอาจจะตายแต่ถ้าลองห่างกันมันไม่ถึงแล้วลองทำไมเนี่ยฮะเห็นถ้าคุณไม่มีความรู้ไปดูในคลิปก็เชื่อใช่ไหมว่าเออใช่เหตุผลมันก็ใช่ไหมเพราะว่าเราปุ๋ยจะลองก้นหลุมเวลาปลูกต้นไม้ลงไปมันก็จะได้กินธาตุอาหารเร็ว
0: แล้วก็คิด
2: แบบนั้นก็ลืมนึกไปว่ามันไม่ใช่เพราะว่ารากของต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยรากมันยังอ่อนแอหรือต้นไม้ต้นนั้นมันยังเล็กเกินไปที่จะไปกินสารอาหารคือเหมือนเด็กที่จะไปกินอาหารผู้ใหญ่เนี่ยมันกินไม่ได้
0: ค่ะ
2: นะครับงั้นปุ๋ยที่จะไปลองก้นหลุมเนี่ยควรจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกก็ต้องมีวงเล็บว่าต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่า
0: ค่ะ
2: ปุ๋ยคอกเก่าก็คือปุ๋ยคอกที่เก็บไว้นานแล้วหายร้อนแล้วปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยหมักที่ต้องหมักเสร็จแล้วหายร้อนแล้วแล้วถึงเอาไปลองก้นหลุมไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเรามันยังเป็นปุ๋ยคอกใหม่หรือปุ๋ยหมักที่หมักไม่เสร็จแล้วเราต้นไม้ลงปลูกรากมันลงไปเจอกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ยังร้อนอยู
0: ่
2: รากมันก็จะเสียนะครับดังนั้นตรงนี้เกษตรกรเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนา
0: ะ
2: ความเป็นห่วงว่าเนี่ยตรงนี้กลัวว่าเดี๋ยวเกษตรกรเนี่ยว่าเอาปุ๋ยเคมีไปลองก้นหลุมเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปลองก้นหลุมแต่ปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักนั้นยังร้อนอยู่ยังเป็นของใหม่อยู่เอาไปลองก้นหลุมมันก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับงั้นปุ๋ยคอกก็ต้องเป็นปุ๋ยคอกที่เก็บไว้สัก 2-3 เดือนอย่างน้อยนะครับปุ๋ยหมักก็คือเราต้องเอามือล้วงเข้าไปในกองปุ๋ยหมักแล้วไม่ร้อนแล้วนะครับเราก็ไปผสมดินปลูกนะครับไม่ใช่ว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักแล้วเอามือแย่เข้าไปมันยังร้อนอยู่เลยแล้วเราก็ไปลองก้นหลุมอย่างเงี้ยพอเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเราลดน้ำมันจะเกิดการหมักต่อการหมักก็จะเกิดความร้อนเกิดกรดรากมันก็จะทนไม่ได้ต้นมันก็อาจจะเหลืองเหี่ยวหรือตายได
0: ้
2: นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ยังร้อนอยู่ถ้าลองก้นหลุมต้องหายร้อนแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วมันตั้งตัวได้แล้วเราเอามาใส่ด้านบนเนี่ยร้อนไม่เป็นไรอ้าวทำไมล่ะก็เพราะมันระเหยขึ้นอากาศได
0: ้
2: ความร้อนแต่ถ้ามันอยู่ในหลุมมันระเหยใส่ล่างนะครับนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับงั้นบางคนฟังแล้วก็อ้าวงั้นเราก็จะต้องเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หายร้อนแล้วไปใส่บนต้นข้างบน
1: ค่ะ
2: เราก็ต้องหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หายร้อนแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าหายร้อนได้ก็ดีแต่ถ้ายังไม่หายร้อนก็ใส่ได้แต่อย่าใส่หนาเกินไป
1: ค่ะ
2: เพราะในบริเวณที่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มันหนาเกินไปตรงนั้นมันก็ยังร้อนอยู่มันระเหยไปส่วนหนึ่งแต่ความร้อนมันก็ยังลงไปใต้ดินได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปทำให้รากบริเวณนั้นเสียไปนะครับดังเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่กระจายเนาะบางคนเนี่ยเล่นเอาขี้วัวไปกระสอบเลยแล้วก็ไปวางไว้โคนต้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันค่อยๆปลดปล่อยออกมาต้นไม้ได้กินเองไม่ใช่นะนะครับเพราะว่าเราไปกองไว้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยวางไว้ทั้งกระสอบเลยนะฮะมันจะไปกินได้ยังไงนะครับดังนั้นต้นไม้เนี่ยรากมันจะดูดสารอาหารได้เนี่ยต่อเมื่อสารอาหาร จากปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเนี่ยออกมาในรูปของสารละลายนะครับสารละลายก็หมายถึงว่าจะต้องมีน้ำเป็นตัวไปทำละลายแล้วก็ทานอาหารนั่นก็ออกมากับน้ำและรากพืชไปดูดปีนี้ถ้ามันเป็นกระสอบเนี่ยบังเอิญด้วยให้บังเอิญด้วยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ฝนตกมาเฉพาะตรงกระสอบด้วย นะครับสารละลายที่ออกมาจากปุ๋ยในกระสอบนั้นอ่ะมันก็เข้มข้นเกินไปรากก็ไปดูดไม่ได
1: ้
2: ม
1: ัน
2: รากจะดูดได้ก็ต่อเมื่อสารละลายนั้นต้องเข้มข้นน้อยกว่าบริเวณในรากแต่ถ้าสารละลายนั้นเข้มข้นมากกว่าบริเวณในรากมันจะเกิดกระบวนการอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือออสโมซิสแต่ถ้าสารละลายเข้มข้นน้อยกว่าในรากมันจะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าพาสโมไลซิสก็คือค่อยๆทยอยดูดสารอาหารเข้าไปบริเวณรากแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงบนต้นได
1: ้
2: นะครับดังตรงนี้เกษตรกรต้องพยายามทำความเข้าใจเนาะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้ด้วยนะครับเราจะไปเชื่อ AI หมดนะครับแล้วผมเป็นห่วงหลังจากยุค AI เป็นยุคอะไรน้องผมจะอ้อรู้ไห
1: มจาก A เป็น B
2: เรียกยุคควอนตัมเนาะ
1: ค่ะ
0: ควอนตัม
2: ควอนตัมเนี่ยมันจะเร็วไป AI ประมาณ20-200เท่าอีกตรงนั้นผมไม่เป็นห่วงตัวผมแล้วเพราะว่าผมไปแล้วนะ
0: ค่ะ
2: แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันยิ่งจะแย่ไปอีกว่าแค่ยุคนี้มันก็แย่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ไปเป็นยุควอนตัมที่เลยยุค AI ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่ได้ออกกันแต่ก็เป็นเรื่องทางมันนะครับมันคงไม่ใช่ยุคของเราแล้วล่ะ
0: นะครับ
2: แต่น้ำกบม
0: าอ้อ
2: ย
0: ัง
2: ท
0: ัน
2: อย
0: ู่ข่าวปลอมนี่น่าจะเยอะมาก
1: อาจจะไม่เยอะอาจจะไม่ทัน
2: เยอะให้มีเยอะเพราะว่าจาก AI ไปควอนตัมเนี่ยเขาว่าใช้เวลาประมาณ10ปีไม่เกินนะครับนะฮะตอนนั้นผมก็จะ80แล้วก็คงไม่ไปยุ่งเรื่อง AI อะไรเท่าไหร่แล้วนะครับ
1: อย่างนี้คนจะตกงานเนี
0: ่ยแต่ว่าเรื่องของข่าวปลอมอะไรจะเยอะ
2: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายภาพเป็นพยานหลักฐานใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะ
0: ฮะ
2: แต่ตั้งแต่มี AI ต่อไปนี้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานไม่ได้แล้วนะครับเพราะภาพถ่ายมันสร้างด้วย AI ได้
0: ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: คลิปก็ยังทำได้เน
1: า
0: ะ
1: แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่นะ
0: มันก็ต้อง
2: มันก็ต้องแบบได้
1: ใช่แต่ว่า AI มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็จะมีความละเอียดไปเรื่อยๆ
2: อนาคตจะแยกไม่ออกหรอกนะครับอาจารย์มาเถอะนะเอาเรื่อง
1: เอาตอนนี้เถอะครับเอาตอนนี้ต้องแยกให้ออกตอนนี้ดีกว่าค่ะ
2: เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะครับก็คืออยากฝากพี่น้องไว้เนาะว่าเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปจนกระทั่งมันเริ่มแตกใบใหม่แสดงว่ารากมันเริ่มเดินแล้วการแตกยอดแสดงว่ามันจะเริ่มแตกรากใหม่แล้วถ้ามันแตกรากใหม่แตกยอดใหม่แล้วเราค่อยๆเอาปุ๋ยเคมีอ่อยให้มันให้คำว่าอ่อยเราคือใส่ได้น้อยนะฮะอ่อยนิดๆหน่อยๆพอนะครับอย่างต้นไม้อย่างต้นมะนาวต้นนึงเนี่ยเราปลูกไปแล้วพอมันเริ่มแตกยอดเนี่ยแสดงว่ารากมันเดินแล้วประมาณเดือนกว่าแล้ว2เดือนเดือนที่2เราก็อาจจะปุ๋ยเคมีตัวหน้าสูงอย่างเช่น16-88ใส่ไปสักหยิบมือนึง
0: ค่ะ
2: นะครับหว่านโรยทั่วๆห่างโคนต้นสักประมาณมือนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะเริ่มใส่ต่อเมื่อมันตั้งตัวได้แล้วอย่าเอาไปใส่ตอนที่ปลูกมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับครับผม
1: นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำการเกษตรการเตรียมพร้อมที่จะเพาะปลูกนะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรู้เยอะๆหน่อย
0: ใช่ศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อนนะคะเตรียมตัวไว้จะได้ไม่พลาดเยอะ
1: ไม่ใช่ปลูกไปอุตส่าห์ซื้อต้นไม้มาประคับประงมอย่างดีเอามาถึงลงปุ๋ยปุ๊บเอาลงดินปุ๊บเอาใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้เข้าไปก่อนต้นตาย
0: ค่ะ
1: เค็มเกินไป แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพต้นไม้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยเช่นกัน
0: นี่บางทีนะคะพอปลูกไปแล้วก็ต้นไม้ตายก็ไปโทษว่าดินไม่ดี
1: จริงๆแล้วคนไม่ได้คือคนปลูกใช่ไหม
0: คือจริงอาจจะเตรียมผิดวิธีไงอย่างอาจารย์บอกว่าอาจจะเอาปุ๋ยไปรองก้นหลุม
1: แล้วมันแรงเกินไปเนาะก็ค่อยๆศึกษาแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกแบบนี้ก็เดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะเพราะว่าเห็นคำถามแล้วแอบไปส่องดูในออนไลน์แล้วนะคะว่ามีคำถามมาแล้วที่จะถามอาจารย์ทองแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้า
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะวันนี้ใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะ ในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับช่วงของการเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของเกษตรได้เลยค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะคุณสมศักดิ์จากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับท่านทั้งสองและอาจารย์ทองครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: เรียนถามอาจารย์ทองหน่อยว่าผมปลูกต้นอัญชันไว้มันไม่ออกดอกเลยทำไมถึงไม่ออกดอกครับ
2: ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
12: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับ
0: ไม่ได้ใส่ปุ๋ย
2: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วรดน้ำบ่อยไหม
12: บ่อยครับ
2: อันนั้นต้นเหตุถ้าเราจะปลูกแบบธรรมชาติก็คืออย่าไปรดน้ำมันเลยนะครับปล่อยให้มันอดอยากๆนะครับนะโดยธรรมชาติมันก็พยายามจะสร้างดอก
12: ปล่อยให้ดิน
2: อะไรนะ
12: ให้ดินแห้งๆดีไหมครับ
2: ให้ดินแห้งๆไว้หน่อยอย่าไปรดน้ำบ่อยนะครับแล้วถ้าอยากให้ออกดอกแน่นอนเลยก็คือหาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ให้มันช่วยมันหน่อยอย่างเช่น8/24/24นะครับหรือจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ก็พอช่วยได้นะครับแต่อย่าไปรดน้ำบ่อยปัญหา
12: 8/24/24แล้วนะ
2: ครับผม
12: แล้วก็อะไรปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักก็ได้เหรอครับ
2: ต้องเน้นว่าต้องเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่นะขี้วัวไม่ได้นะเพราะว่าขี้วัวมันจะเป็นยามใบนะครับที่หมูกินวัวที่วัวกินใบที่ไก่กินผลเข้าใจไหมครับ
12: แต่ถ้าสำคัญต้องให้ดินแห้งใช่ไหมครับ
2: คือถ้ามันเปียกเยอะเนี่ยมันถ้าในตัวเจนมันจะขึ้นไปเยอะมันจะงามใบให้มันขาดน้ำไว้เหมือนกับพวกพืชต่างๆที่ก็จะให้ออกผลเนี่ยก็จะมีการงดน้ำก่อนที่ให้มันจะออกดอกคล้ายๆกันครับ
12: นี่เราไม่ต้องลดน้ำ
2: เลยนะก็คือนานๆลดทีอย่าไปลดบ่อยผมก็ปลูกไว้ครับผมปลูกอยู่ข้างทางเดินผมไม่เคยไปลดน้ำอะไรผมไปเก็บดอกกินทุกวันเลยนะ
12: แต่ผมเคยเห็นในสวนนะครับไม่มีคนลดน้ำแต่งามจัง
2: ก็คือมันช่วยตัวมันเองได้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ออกดอกครับมันเป็นอายุของมันมันก็จะออกดอกแต่ถ้ามันยังไม่ออกแสดงว่าบริเวณนั้นมีปุ๋ยตัวหน้าเยอะเกินไปเราก็เอาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ช่วยลงไปมันก็จะต้องออกดอกครับ
12: แต่24/24ซื้อได้ที่ไหนครับ
2: ร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วไปครับ
12: ร้าน
2: ยังจะซื้อในออนไลน์ก็ได้ครับผม
12: ไม่ทราบราคาเท่าไหร่ครับ
0: โอ้อันนี้ต้องแล้วแต่ทางร้านเนาะ
2: อันนี้ไปหาเอาแล้วกันนะครับ
13: ไปหาเอาอันนี้ไม่ทราบนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคนะคะคุณสมศักดิ
2: ์ไปดูเอาในออนไลน์ครับในออนไลน์มีครับ
12: คร
0: ับ
12: ค
0: ุ
12: ณท
0: ่
12: านน
0: ะคะสวัสดีค่ะ
13: จากกรุงเทพนี่เองนะคะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ
2: ยากหน่อย
0: ค่ะใครที่อยากค่ะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ
13: ค่ะแล้วก็ระหว่างรอสายนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเพิ่งเห็นมาดิฉันกำลังไล่ดูนะ เจอแล้วมีพื้นที่1ไร่เป็นดินลูกรังอยากปลูกชะอมตัดยอดขายพันธุ์อะไรก็ได้ครับคือต้องทำยังไงต้องยกโคกไหมหรือว่าต้องเตรียมแปลงรูปแบบแบบไหนบ้างคะอาจารย
2: ์ถ้าเป็นดินลูกรังเนี่ยควรจะยกยกร่องซะหน่อยเนาะยกแปลงขึ้นไปเป็นร่องซะหน่อยก็มีทางระบายน้ำซะหน่อยเนา
0: ะ
2: นะครับก็จะช่วยทำให้เวลารดน้ำแล้วน้ำไม่ขังแช่เกินไปเพราะถ้าน้ำขังแช่เกินไปมันจะไม่แตกยอดนะครับยอดไม่มียอดขายนะครับ
13: แล้วเวลาเราปลูกเนี่ยคุณธนศักดิ์ฝากถามว่าถ้าเราปลูกชะอมเนี่ยระยะห่างต้นเนี่ยต้องกลับไหมคะว่าต้องห่างมากแค่ไหน
2: มันขึ้นอยู่ว่าพันธุ์ไหนด้วยนะถ้าชะอมที่มีหนามเนี่ย
13: ค
2: ่
13: ะ
2: นะระหว่างต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องประมาณ2เมตรหรือเมตรครึ่งอย่างน้อยสุดเลยนะเมตรครึ่ง
13: ค
2: ่
13: ะ
2: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งออกมาแล้วชนกันนะครับ
13: ค
2: ่
13: ะ
2: ส่วนระหว่างแถวเนี่ยอย่างน้อยนะฮะต้อง2เมตรขึ้นไปเพราะถ้าปลูกคิดวันนี้คุณเดินเข้าไปได้นะฮ
13: ะ
2: มันเป็นชะอมหนาม
13: ใช่
2: ครับไม่งั้นมันจะเกี่ยวเสื้อผ้าคุณนะครับ
0: ก็ต้องหัน
2: ไปถ้าถอดเสื้อผ้าออกมันก็จะเกี่ยวปูงแทนนะครับยกเว้นถ้าเป็นชะอมไร้หนาม
13: อ
2: ันนั้นอาจจะปลูกสัก2เมตรได้แต่ถ้าทั้งชะอมมีหนามควรจะ2เมตรครึ่งอย่างน้อยครับ
13: ค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามต่ออีกด้วยนะคะแต่ว่าขอสลับไปที่ทางบ้านก่อนค
0: ่ะคุณสุดตานะคะจากจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทั้งสองแล้วก็อาจารย์ทองนะครับ
13: จ้าใช่เลยค่ะ
14: อยากจะถามอาจารย์ทองว่าเคยได้ยินชื่อกระท้อนอ่ะพันธุ์ข้าวอบทองไหมครับ
2: เคยครับ
14: เคยเหร
13: อกระท้อนพันอะไรนะคะ
14: พันกระท้อนพันพระอบทอง
0: พระอบทอง
2: คร
14: ับ ครับอาจารย์ว่ามีจริงไหม
2: มีครับ
14: มีเหรอ
2: มีมาตั้งนานแล้วครับเป็นพันโบราณนะฮะ
13: มีค่ะ
2: มีมานานแล้วด้วยครับมีก่อนพันอื่นด้วยซ้ำ
13: มันเป็นพันโบราณน่ะ
14: อยู่ท่านจังหวัดสตูลน่ะผมดูทีวีพอช่วงมันออกลูกพอดีผมสั่งมา2 กิโลซื้อมากินน่ะกิโลละ100บาทมันก็เหมือนพันไอ้ปุยฝ้ายนี่แหละครับ
13: อ๋อคล้ายกัน
14: ลูกมันจะแป้ง
2: ท้อนมันก็คือกระท้อน
13: คร
14: ับ
2: ลูกมันคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าเขาจะรู้ว่ามันมีจุดเด่นอะไร
13: คุณสุดตาเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนนะคะ
14: ครับครับ
13: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับคือไม่ว่าจะเป็นพระอบทองไม่ว่าจะเป็นทองกำปะหยี่ปุยฝ้ายนะครับหรืออีล่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกันทั้งหมดนะฮะแต่เวลาเขาจะขายเนี่ยเขาก็จะชูจุดเด่นของมันว่าเนื้อนุ่มฟูอะไรว่ากันไปนะแล้วแต่สิทธิ์ขายครับผม
14: ครับครับ
13: ผ
14: มเคยสั่งมาคืน
13: ค
14: ่
13: ะ
14: สั่งซื้อมาจากจังหวัดสตูลน่ะ2กิโล
13: หวานไหมคะ
14: ก็ดูก็เหมือนกับพันในบุยฟ้าแล้วเนี่ย
13: หวานไหมคะรสชาติ
14: ยำมะหยี่ผิวมันจะเป็นยำมะหยี่แต่ลูกมันจะแป้น
2: ครับ
14: ได้อีกเรื่องนึงครับอาจารย์เมื่อไม่นานผมฟังอาจารย์คุยเรื่องมะม่วงอะไรนะมะม่วงกระล่อนทองอ่ะ
2: อ
14: าจารย์มีไหมมีต้นไหม
2: มีครับ
14: มีเหรอ
2: ครับ
14: ของผมก็มีปีที่แล้วดกเยอะแล้วแต่ปีนี้ไม่ค่อยดก
2: ก็ใส่ปุ๋ยช่วยมันหน่อยคร
14: ับยังสวยแล้วแต่ลูกกิโล6ลูกกิโลลูกใหญ
2: ่ครับ
13: ลูกใหญ่
2: ใส่ปุ๋ยช่วยหน่อยประมาณปลายปีใส่ปุ๋ยช่วยมันหน่อยมันจะออกช่วงต้นปีครับ
14: หรือว่าผมทำแบบธรรมดาล่ะแต่งจริงก็ไม่ได้แต่งอะไรก็ไม่ง่ายแต่ปีนี้จะลองหาคนแต่งจริงให้หน่อย
13: อ๋อถ้าแต่งกิ่งก็ได้
2: ถ้าเราไม่ช่วยมันก็จะออกผลน้อยฮะยิ่งปีไหนถ้าอากาศหนาวไม่พอก็ยิ่งจะออกน้อยใหญ่คร
14: ับ คร
0: ับ ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม
14: อาจารย์มาละรายการแบบหลายครั้งแล้วแต่ก็โทรไม่ติดทั้งที
0: ่ค่ะ
13: นี้
0: ติดแล้วนะคะ
13: ดีใจด้วยนะจะได้คุยกับอาจารย์ค่ะ
14: ไว้โอกาสหน้าอีกทีนะครับ
13: ได้ค่ะขอให้กินมะม่วงกะล่อนทองแบบอร่อยเลยนะเพราะว่าใกล้ถึงช่วงฤดูกาลเขาแล้วเน
0: า
13: ะ
0: ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆ
13: ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงหน้าหนาวไหมคะอาจารย์
2: ปลายฝนนะ
13: ปลายฝนก็คือเข้าสู่ฤดูหนาว
2: แล้วเราต้องเริ่มสะสมอาหารแล้วประมาณช่ว

0: สวัสดีค่ะ
1: พ
0: คุ
1: ะ
0: ณ
1: ฮ
0: น
1: า
0: ัน งส
1: คว
0: ัส
1: ะ
0: ดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลย
1: เชิ
0: ค
1: ญ
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ลยค่ะอยากถามอาจารย์ทองขอความรู้หน่อยค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: คือตอนนี้มะนาวมันเริ่มออกดอกแล้วก็ติดลูกเสร็จแล้วมันไม่ติดผลนะคะมันร่วงทำยังไงคะ
3: ปลูกไม่กินหรือปลูกไม่ขายเนี่ย
1: ปลูกไม่กินค่ะ
3: อ๋อฮะถ้าปลูกไม่กินครับไม่ติดผลก็เพราะว่าเรารดน้ำบ่อยเกินไปครับได้ไหมฮะรดน้ำบ่อยช่วงที่มะนาวกำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเขาใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำคืออย่าให้เยอะแต่อย่าให้ขาดดูดินเป็นเกณฑ์ถ้าดินยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดน้ำนะครับถ้าดินเริ่มแห้งเราก็ลดเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงอย่าไปลดจนแฉะถ้าแฉะเมื่อไหร่มันจะสลัดดอกสลัดลูกเล็กๆนิ่งครับครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าวิธีแก้พามาฉีดน่ะใช้อะไรคะ
3: ถ้าแก้โดยหนึ่งก็คืออย่าไปลดน้ำเยอะสองห้ามเอาปุ๋ยไปใส่ช่วงนี
0: ้
3: สามถ้าอากาศแปรปรวนเนี่ยเราทำยาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันนะครับถ้าอยากจะซื้อก็ไปซื้อที่ร้านก็ได้มันจะมีขายนะยาขั้วเหนียวแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อเราทำเองเวลาทำเองเนี่ยจดคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็ไปลดปริมาณเอาเองถ้าเราปลูกน้อยนะมันจะใช้น้ำตาลทรายสองช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังสองช้อนเหล้าขาว50 ซีซีผสมกับน้ำ20 ลิตรฉีดช่วงแดดอ่อนห้ามฉีดช่วงดอกบานนะครับเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติดครับมันจะช่วยให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้ครับ
1: เล่าขาวกี่จำนวน
3: 50 ซีซีอ่ะ50 ซีซีครึ่งขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะคุณนางนะคะจังหวัดระยองค่ะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
4: ค่ะขออนุญาตไปย้ำคำถามเมื่อสักครู่นะคะที่ฝากคำถามไว้บอกว่าชะอมเนี่ยในการรดน้ำเนี่ยเขาชอบน้ำไหมคะต้องรดบ่อยแค่ไหนหรือว่าต้องรดยังไงคะ
3: คือการให้น้ำเนี่ยอยากให้ถึงกับแฉะเนา
4: ะ
3: เห็นทีแรกบอกว่าเป็นดินลูกรังมันจะอุ้มน้ำเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นรากมันจะหายใจไม่ได
4: ้
3: นะครับมันจะทำให้ดูดสารอาหารไม่ได
4: ้
3: นะครับฉะนั้นถ้าเราจะปลูกขายจะอมเนี่ยเราต้องเน้นเป็นปุ๋ยคอกเป็นพวกขี้วัวผสมปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ให้มันบ่อยๆนะครับจะใส่ครั้งนึงเยอะเนาะคือใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยครั้งนะครับก็จะทำให้มันแตกยอดดีครับแล้วก็รดน้ำแค่พอเปียกเนาะอย่าให้ถึงจะแก่ครับผม
0: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
5: ่
4: ะ
5: สวัสดีครับผู้จัดรายการและอาจารย์ทองครับ
4: ค่ะใช่เลยค่ะ
5: อยากถามเรียนถามอาจารย์ทองว่าผมปลูกลำไยมา6 ปี 7 ปีแต่ไม่มีลูกนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับมันต้นสูงดีครับเนี่ย
0: 6 ปี 10 ปีเลยเหรอคะ
5: 7 ปีครับประมาณนี้แหละเพราะว่าผมมันใช้เมล็ดครับ
4: ใช้เมล็ด
3: แล้วได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
5: มีแต่ปุ๋ยหมักครับ
3: เออ
5: ปุ๋ยอย่างเงี้ยไม่มีเคมีไม่มี
3: มันธาตุอาหารไม่ได้ตอนที่จะออกดอกครับ
5: อันนี้ปุ๋ยอันดินปุ๋ยอันร่อนครับร่อนปนทรายนะครับ
3: เสียงมันหาย
5: ดินร่วนปนทรายครับ
4: ดินร่วนปนทราย
3: ดินร่วนปนทรายเนี่ยธาตุอาหารยิ่งน้อยจะใหญ่เนาะคือมันไม่อุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่เนี่ยเน้นเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่แล้วก็บวกด้วย8 24 24ไปหน่อยทีนี้ลำไยเนี่ยมันก็จะใจออกเริ่มสะสมอาหารช่วงปลายปีเราจะไปใส่ปุ๋ยประมาณสักปลายพฤศจิกาหรือต้นธันวาแล้วเดี๋ยว

0: พอมกรามันก็จะออกให้ครับแล้วถ้าปีไหนหนาวเยอะๆอันนั้นมันยิ่งจะออกเยอะขึ้นครับ
1: โอ้ยอยู่ฤดูเร่ครับฤดูหนาวนี่ครับเน
0: า
1: ะ
0: จะใช้ฤดูเป็นเกณฑ์เลยครับลำไยโดยทั่วไปยกเว้นว่าถ้าเราไม่อยากใช้ฤดูเราต้องลากสายครับ
1: ครับผม
2: อย่าง
1: ปุ๋ยอย่างที่บอกว่าขี้หมูนะครับมันร้านก็บอกให้ไปเลี้ยงหมูแค่โอ้ยเลยไม่ได้ขี้มันสักทีนะครับเนี่ยเลี้ยงหมูแค่ได้ห้าขีดสายร้อยโอ้ยไปเลี้ยงหมูแค่ครับตัวเล็กๆนะ
0: ครับผมครับผม
1: เพราะว่าจะไปหมักไม่ได้สักทีมันได้ห้าขีดนะครับ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: มันยากครับตีเอาแต่ครับ
1: 3-5กิโลนอดหมัก3วันก็ฉีดตามนะครับ
3: อาจารย์บอกว่าถ้ามันยากก็ซื้อเอา
1: น้ำครับน้ำดีครับเพราะว่าใช้น้ำบาดาล
3: ค่ะ
1: น้ำบาดาลอยู่เกษตรสมบูรณ์นะครับ
3: ค่ะ
1: เกษตรก็ร้อนมีแต่แรงๆนะก
0: ็น้ำบาดาลไม่ใช่ปัญหาก็คือเรื่องของธาตุอาหารไม่พอ
1: ดูธาตุอาหารนะครับเนาะ
0: คร
3: ับ
0: ผมครับผม
3: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะมีคำถามฝากไว้ค่ะอาจารย์คะคุณเยลลี่ค่ะถามว่ามะละกอไม่ติดผลเลยคือพอมีลูกเล็กๆออกมามันมีเยอะแล้วก็พอออกมาก็ร่วงหมดแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ปลูกไว้กินอย่างที่ผมถ่ายไปตะกี้ก็คือพอปลูกไว้กินเนี่ยมันมีไม่กี่ต้นก็ขยันรดน้ำครับรถเช้ารถเย็นอะไรเงี้ย
3: ขยันเกิน
0: ก็ร่วงหมด
3: ค่ะ
0: นะครับมันจะไปรถบ่อยฮะแล้วมะละกอเนี่ยมันชอบชื้นไม่ชอบแก่รถแก่เมื่อไหร่เดี๋ยวคนเน่าเดี๋ยวก็ตายเลยไม่ใช่แค่ออกลูกเยอะตายด้วยนะครับครับผม
3: ก็ไม่ต้อง
0: ระวังเรื่องการรดน้ำการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงที่กำลังติดผลเล็กๆติดดอกเนี่ย
3: ถ้
0: าเอาปุ๋ยข้อปุ๋ยมาไปใส่ใจมันจะสลัดลูกนะครับ
3: อ
4: าจารย์คะมีสายอีกหนึ่งสายนะคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะถามอาจารย์ทองเรื่องลำไยเหมือนกันไหมคะ
4: เชิญเลยค่ะ
5: ที่บ้านเนี่ยมีต้นลำไยมันขึ้นเองพุ่มใหญ่แล้วอาจารย์ใส่ปุ๋ยไอ้ขี้ไก่อ่ะมันไม่ยอมออกลูกลำไยมันงามตอนนี้จะใส่ยังไงอาจารย์ใส่สังกะพรต้นมาปลายรากปลายพุ่มอ่ะใส่ไว้อย่างนั้นอ่ะ
0: เดี๋ยวคือถ้าเราจะใส่ให้มันออกดอกติดผลเนี่ยเราต้องไปใส่ช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาเพราะว่าลำไยโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องผ่านหนาวแล้วมันถึงจะออกดอกถ้าเรามาใส่ช่วงนี้มันไม่ออกหรอกใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่ออกยกเว้นว่าลาดสารแพ็คโคบิวตาโซนคือไปชะงักรากมันแต่ถ้าเป็นฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ยังไงมันก็ไม่ออกยกเว้นถ้าเป็นลำไยแดงลำไยปิงปองไอ้พวกนี้มันเป็นพันธุ์ทวายอย่างเงี้ยออกนะครับแต่เป็นพวกอีดอพวกพันธุ์ทั่วไปไม่ออกครับไม่ออก
5: เข้าใจยังไงดีคะปุ๋ยคะใส่
0: เราก็ซื้อปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะพอใส่ปุ๋ยเสร็จรดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยอย่าไปรดน้ำมันอีกนะครับแล้วพออากาศหนาวพอผ่านหนาวปุ๊บมันก็จะแตกดอกครับ
5: คือใส่ชายพุ่มหรือว่าใส่ที่กกมา
0: ใส่บริเวณชายตรงพุ่มนะอย่าไปใส่โคนต้นถ้าโน้มกิ่งลงมาขนานกับพื้นปลายกิ่งถึงไหนปลายรากอยู่ตรงนั้นรากที่กินอาหารได้คือปลายรากนั้นเราต้องใส่ชายตรงพุ่มครับผม
5: ค่ะค่ะการสงสัยตรงนี้ค่ะคือตอนที่ใส่ขี้ไก่จะใส่ชายพุ่มเหมือนกันแต่ผิดเดือนค่ะใส่ต้นปี
0: อ๋อไม่ทันแล้วถ้าต้นปีไม่ทันแล้วต้องใส่ปลายปีครับไม่ใช่ต้นปี
4: โอเคนะคะ
5: เดี๋ยวใส่ใหม่เนาะได้ไหม
0: ได้ลองผิดได้ตลอดนะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันก็ถูก
4: ลองผิดลองถูกไป
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่มีอะไรผิด
0: มันต้องลองผิดก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะลองถูก
4: ใช่ค่ะโอเคนะคะคุณระเบียบค่ะ
5: ค่ะค่ะขอบคุณ
4: ค่ะ
3: ส สวัสดีค่ะ
4: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะให้อาจารย์ทองได้ฝากข้อคิดสำหรับการทำเกษตรในช่วงนี้แล้วก็ฝากช่องทางติดต่อค่ะ
0: มาก็อยากฝากไว้เนาะอย่างเรื่องปลูกชะอมเหมือนกันถ้าเราเข้าไปดูใน AI เนี่ยเขาจะบอกให้ปลูกระยะ1คูณ1 1เมตรคูณ1เมตรถ้า1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยมันจะเหลือข้างละ50เองนะฮะแล้วเราจะเดินเข้าไปยังไง
3: ติดกันเกิน
0: อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเป็นชะอมหนามเนี่ยระหว่างต้นเนี่ยเมตรครึ่งนี่ยังถือว่าชิดนะครับระหว่างแถวเนี่ย2เมตรครึ่งยังถือว่าชิดนะครับถ้าให้ดีต้อง3เมตรนะฮะไม่งั้นเดินเข้าไปทำงานยากนะครับยกเว้นว่าคุณจะขยันตัดแต่งกิ่งตลอดแต่ความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกไอ้ทฤษฎีน่ะมันทำได้แต่ความเป็นจริงยังไม่มีใครไปขยันตัดแต่งกิ่งขนาดนั้นนะมันไม่มีเวลาหรอกครับนะครับต้องฝากไว้ด้วยเนาะเวลาที่เราหาความรู้เนี่ยเราต้องคิดตามไปด้วยว่ามันจริงแค่ไหนนะครับแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรมาถามผมนะครับ0611242859 0611242859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาถามได้เราก็ยินดีจะให้คำปรึกษาแต่ทุกท่านครับ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของการทำเกษตรกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับทั่วที่ถิ่นไทยวันพฤหัสนี้เรื่องการเกษตรแต่ว่ายังไม่จบนะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย
4: ค่ะและใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาสาลาชาวเจริญหรือว่าดร.ตอมต้องไม่พลาดเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวการดูแลสุขภาพมาฝากกันด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
3: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไป๋บอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
8: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องประสาทการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อ สนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

ค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการนะคะเทศบาลเมืองกระบี่360องศานะคะก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะข่าวสารต่างๆเลยกันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันนะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลาบ่าย2โมงโดยประมาณนะคะถึงบ่าย3โมงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ดำเนินรายการนะคะโดยนางสาวกนกพันธุ์ภูสิริหรือว่าดีเจออมมี่นั่นเองนะคะก็ในวันนี้ค่ะเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะก็ทุกท่านเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็จะเห็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้จัดขึ้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะประจำปี2569นั่นเองนะคะซึ่งในประเพณีการแห่เทียนพรรษานะคะก็ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะของวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้จัดขึ้นนะลานบันไดนาควัดแก้วกุรวารามนะคะซึ่งได้มีการจัดนะคะพิธีถวายเทียนพรรษานะคะกันในตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24กรกฎาคมนั่นเองนะคะซึ่งในวันและเวลาต่างๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่มีเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถเข้าไปร่วมนะคะกับกิจกรรมนี้ได้นะคะเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามนั่นเองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่สืบสานกันนะคะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งในงานนะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะร่วมหล่อเทียนพรรษานะคะมีการเสี่ยงเซียมซีทำบุญตามวันเกิดนะคะแล้วก็มีการจัดให้ชมนิทรรศการนะคะวันสำคัญของทางศาสนานะคะรวมไปถึงชมการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะที่จัดโดยในส่วนของโรงเรียนมีทั้งในส่วนของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลท.1หรือว่าท.2นะคะท.3หรือว่าท.4นั่นเองที่มีการจัดหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งสำคัญเลยนะคะก็จะมีในส่วนของการพิธีสมโภชเทียนพรรษานั่นเองนะคะก็จะจัดขึ้นตรงบริเวณบันไดนาควัดแก้วกุรวารามอีกเช่นกันนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะคะก็ท่านใดนะคะที่อยากไปร่วมกิจกรรมงานบุญนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกันได้ในวันนี้นะคะเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะโดยประมาณนะคะก็จะมีพิธีในส่วนของการสมโภชเทียนพรรษากันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันที่24กรกฎาคมนะคะเวลาตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะก็จะมีพิธีนะคะในการแห่เทียนนะคะแล้วก็ถวายเทียนพรรษานะคะณวัดต่างๆกันเลยนะคะท่านใดเนี่ยที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้กันได้นะคะกับทางเทศบาลเมืองกระบี่ที่ได้จัดให้ทุกๆท่านนะคะได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากมีกิจกรรมในส่วนของการแห่เทียนพรรษาแล้วนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับงาน Price Month นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของท่านที่ได้มีในส่วนของการรับรู้ข่าวสารกันออกไปตอนนี้ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการแจ้งนะคะเกี่ยวกับการเส้นทางการเดินรถนะคะบริเวณของสี่แยกมนุษย์โบราณนะคะซึ่งจะมีในส่วนของการจัดงานนะคะในส่วนของกิจกรรมกระบี่ Price Month นั่นเองนะคะก็ตั้งแต่วันที่22ก็คือในเมื่อวานจนถึงวันที่25กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งนะคะเป็นต้นไปนะคะก็ขอความกรุณานะคะของทุกท่านนะคะที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็จะมีการ
บังคับให้เลี้ยวอ้อมวงเวียนนะคะตรงสี่แยกมนุษย์โบราณนะคะเพื่อมีการทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมไพรส์มันนั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่สัญจรไปมาทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมงานไพรส์มันนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนั่นเองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการเดินพาเหรดนะคะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมนะคะการแสดงออกถึงสัญลักษณ์เกี่ยวกับงานไพรส์มันนะคะซึ่งถือเป็นกิจกรรมนะคะที่มีในส่วนของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ให้การสนับสนุนนะคะในกิจกรรมนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากในกิจกรรมของไพรส์มันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนะคะในงานของไพรส์มันด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะจัดร่วมขึ้นกันภายในงานด้วยนะคะท่านใดเนี่ยที่มีความสนใจนะคะหรืออยากจะมาร่วมดูร่วมเชียร์นะคะในกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกับกิจกรรมนี้กันเยอะๆได้นะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้จัดขึ้นไปอีกด้วยเช่นกันนะคะและนอกจากกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้บอกกล่าวกันไปนะคะก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นกิจกรรมนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะคะหรือว่าเทศบาลเมืองกระบี่ครับประจำปี2569นั่นเองนะคะซึ่งได้มีในส่วนของนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยในส่วนของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนะคะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงผู้แทนจากสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เข้ามาร่วมเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬานะคะซึ่งในการแข่งขันที่ได้จัดขึ้นไปนะคะก็ได้จัดขึ้นไปในวันที่17ถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนพร้อมถึงการสร้างความสามัคคีนะคะรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะซึ่งในการแข่งขันในวันที่19ที่จัดขึ้นกันไปนะคะณสนามฟุตบอลโรงยิมเนเซียมสวนสาธารณะทารานั่นเองนะคะก็ได้มีการในส่วนของการจัดกิจกรรมทั้งวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลกันไปด้วยนั่นเองนะคะและในการจัดการแข่งขันในครั้งนั้นนะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมแสดงความยินดีนะคะกับผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะประเภท7คนของเทศบาลกระบี่ครับนะคะก็ได้มีในส่วนของรุ่นเยาวชนชายนะคะอายุไม่เกิน12ปีรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล นะคะได้แก่ทีมบ้านทุ่งอะคาเดมี่นะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1นะคะเงินรางวัลจำนวนเงิน 5,500 บาทนะคะพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ฟรีคิกอะคาเดมี่กระบี่เอนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะคะเงินรางวัลจำนวนเงิน 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล นะคะได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาล4มหาราชนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3นะคะเงินรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาทได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านช่อง PA นะคะแล้วก็ได้มีในส่วนของรุ่นประชาชนชายทั่วไปด้วยนะคะก็ได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะรางวัลชนะเลิศนะคะเงินรางวัลจำนวนเงิน 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมศิลา FC byตลาดช้างนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 12,000 บาทนะคะพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมนายกสุกกายนะคะกับทัพแขกมารีน FC นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัลจำนวนเงิน 6,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมนีโอกรีนนะคะรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 2,500 บาทได้แก่ทีมบีน้อยแล้วก็ห้วยเรียงนะคะแล้วก็ผลการแข่งขันกับกีฬาวอลเลย์บอลนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่ครับประจำปี2519นะคะก็จะมีในส่วนของรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลจำนวนเงิน 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ที Coffee We Oddsนะคะแล้วก็
รองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 12,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมนิวหมูสดนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัลจำนวนเงิน 8,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมเลียว STA นะคะจากจังหวัดสงขลากับจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่ทีมคิงเดวิลเอจังหวัดกระบี่นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของผลการแข่งขันนะคะแล้วก็ในส่วนของรางวัลชนะเลิศนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้มอบกับผู้เข้าร่วมในการแข่งขันทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลไปด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของในกิจกรรมนะคะในรายสัปดาห์นี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะอีกมากมายเลยตอนนี้ก็กลับไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะกับเทศบาลบางกะปิ360องศาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในกิจกรรมต่อไปนะคะเราก็ขอร่วมนะคะแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆ นะคะวงโยธวาทิตของโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลนะคะที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกระบี่ด้วยนั่นเองจากการประกวดดัมคอนเอเชียนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Matching Fly Show และ Performance Award นั่นเองนะคะซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็แข่งขันณประเทศจีนนะคะซึ่งก็ขอชื่นชมนะคะในความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความพยายามของน้องๆและคณะครูแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนด้วยนะคะของทุกคนเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะในการก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีอันยิ่งใหญ่ต่อไปด้วยเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการแสดงของน้องๆแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะที่สร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับคนในจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะและก็น้องๆทุกคนเลยนะคะที่ร่วมการมุ่งมั่นนะคะในความทุ่มเทตั้งใจแล้วก็ความพยายามด้วยนั่นเองนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะคะและนอกจากในกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีในส่วนของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะที่ได้มีในส่วนของนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะพร้อมด้วยในส่วนของคณะผู้บริหารนะคะรวมไปถึง เป็นการร่วมนะคะลงให้กำลังใจในการดำเนินงานนะคะเกี่ยวกับโครงการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดและสัตว์ด้อยโอกาสนะคะซึ่งได้มีในส่วนของนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะนายกเทศมนตรีนะคะพร้อมด้วยในส่วนของคณะผู้บริหารนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็ได้มีในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่นะคะในการดำเนินโครงการนะคะเกี่ยวกับการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดและก็สัตว์ด้อยโอกาสนะคะภายในเขตของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะประจำปี2569ด้วยนั่นเองภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งการดำเนินงานของโครงการในครั้งนี้นะคะได้ให้บริการในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวนทั้งหมด50ตัวนะคะเพื่อควบคุมประชากรสัตว์นะคะลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงในเขตของทางเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะท่านใดนะคะได้มีในส่วนของในกิจกรรมนะคะที่ได้สื่อสารออกกันไปนะคะก็สามารถนะคะนำน้องๆ น้องหมาน้องแมวนะคะที่รักนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมในกิจกรรมนะคะในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำหมันนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็มีการดูแลเช็คสุขภาพน้องหมาน้องแมวนะคะที่ทุกท่านรักด้วยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการดูแลสัตว์นะคะให้เกิดไม่ให้เกิดโรคนะคะจากพิษสุนัขบ้านะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะก็สามารถร่วมกันติดตามนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในการดำเนินในการจัดขึ้นกันอยู่ตลอดด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเกี่ยวผ่านทาง Facebook ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของทางกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการช่วยในการเสริมทักษะช่วยชีวิตสร้างความมั่นใจในการรับมือจากเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งในวันที่21กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะเวลา 9:00 น.นะห้องประชุมสุดมงคลของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่า Basic Life Support หรือว่า BLS นะคะและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะ Autonomous Internal Defibrillator นะคะโดยการได้รับเกียรตินะคะในส่วนของนายอดิศักดิ์ ฮิรันนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากทีมวิทยากรนะคะผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางนะคะที่มาถ่ายทอดความรู้นะคะในการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องในส่วนของการทั้งการทำ CPR นะคะแล้วก็การใช้เครื่อง AED นะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะได้มีความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะคะได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะส่งต่อในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ยังส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะและสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและก็เพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตคนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้จัดในการเพื่อที่จะร่วมกันนะคะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ร่วมจัดกับกิจกรรมรอยยิ้มที่ดีนะคะเริ่มต้นจากสุขภาพช่องปากที่ดีด้วยนั่นเองในที่ทำการชุมชนกระบี่ท่าเรือนะคะก็ได้มีการจัดโครงการนะคะส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากและฟันนะคะที่ชุมชนกระบี่ท่าเรือนะคะตามแนวทางของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งได้มีในส่วนของทางของคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาเทศบาลนะคะก็ได้เข้าร่วมนะคะในกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงประชาชนนะคะก็ได้เข้าร่วมให้ความสนใจกับกิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของการรับฟังนะคะการบรรยายให้ความรู้นะคะจากวิทยากรจากโรงพยาบาลกระบี่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในชุมชนนะคะให้รักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเพื่อรอยยิ้มที่ดีนะคะในการเริ่มต้นจากสุขภาพช่องปากนั่นของท่านด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะร่วมกับของโรงพยาบาลกระบี่นะคะที่มาให้ความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับด้านดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะพร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะปลัดเทศบาลและก็เจ้าหน้าที่ผู้มีความรับผิดชอบในด้านของการจัดทำงบประมาณนะคะได้มีในส่วนของการเข้าชี้แจงนะคะเกี่ยวกับข้อมูลเมื่อวันที่20กรกฎาคมคม2569ที่ผ่านมานะคะเพื่อเข้าไปชี้แจงในส่วนของงบประมาณนะคะประจำปี2570นะคะต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการขอรับงบประมาณสำหรับการใช้พัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาของทางเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งได้มีในส่วนของในการเพื่อพิจารณานะคะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินะคะในการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนั่นเองซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการเสนอของงบประมาณนะคะภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจนะคะในจำนวนเงินนะคะวงเงิน 200.90 ล้านบาทด้วยนั่นเองเพื่อที่ครอบคลุมงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะและก็งบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับโครงสร้างก่อสร้างนะคะเกี่ยวกับระบบระบายน้ำพร้อมทางเท้าแล้วก็เป็นการจัดซื้อรถบรรทุกขยะนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายในเขตของทางเทศบาลกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้มีการบอกกล่าวออกไปนะคะในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของข่าวที่จะมาฝากกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะตอนนี้ก็กลับไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็ขอฝากเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะการถวายเทียนพรรษานะคะของเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีวิธีนะคะเกี่ยวกับการสมโภชเทียนพรรษานะคะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็ผู้ที่มีความสนใจนะคะหรือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะก็ค่ะสามารถนะคะเข้าไปร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะเนื่องในเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะเทศกาลเข้าพรรษานะคะเกี่ยวกับพิธีแห่เทียนพรรษานะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงนะคะพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมนะคะให้คงอยู่สืบไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะณบันไดนาควัดแก้วโกระวารามนะคะแล้วก็ในวันที่24กรกฎาคมนะคะเวลา 7:30 นะคะตอนเช้านะคะก็จะมีพิธีแห่เทียนนะคะแล้วก็เป็นพิธีถวายเทียนพรรษาณวัดต่างๆนะคะผู้ที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้นะคะก็สามารถเข้าไปร่วมได้เลยนะคะในวันนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะคะงานPrice Month นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วยได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการจัดเตรียมโชว์ในการแสดงนะคะแล้วก็เป็นพิธีเกี่ยวกับการแสดงพาเหรดนะคะในวันเกี่ยวกับ Prize Month กระบี่ด้วยนั่นเองนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้ามาร่วมจัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้กับตัวเมืองกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอฝากช่องทางนะคะการติดต่อนะคะเกี่ยวกับทางเทศบาลเมืองกระบี่หรือว่าจะเป็นช่องทางการติดตามด้วยนะคะทางFacebook นะคะก็คือพิมพ์เทศบาลเมืองกระบี่นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะคะต่างๆนะคะเกี่ยวกับของทางเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยนะคะหรือว่าจะฝากกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ TikTok นะคะกระบี่ซิตี้นะคะขีด _ขีดข้างล่างนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ LINE นะคะ Official เทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็มีทาง www.gracity.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาลาแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทางนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2.40 บาทหลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวสอนแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ก่อสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญา
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
13: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่23กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะกระบี่เร่งปิดช่องว่างปัญหาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อายุยืนสุขภาพดีบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โดยสถานการณ์สุขภาพของชาวกระบี่ที่มีอายุเฉลี่ย78ปีแต่มีอายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเพียง69ปีหมายความว่าประชาชนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตช่วงท้ายกว่า9ปีกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความพิการหรือภาวะเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าต้องปรับระบบสุขภาพมุ่งเน้นการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางทั้งด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคอาหารการออกกำลังกายสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทั้งนี้ในปี2570คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดกระบี่จึงได้กำหนด4ประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ได้แก่ลดป่วยลดตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันและควบคุมโรคนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการทรัพยากรและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตลดภาระโรคลดการสูญเสียที่ป้องกันได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกระบี่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่หนุนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองแรดเสริมศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอณที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองแรดหมู่ที่5ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองแรดหมู่ที่5ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจำนวน20คนโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองแรดหมู่ที่5ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569การดำเนินโครงการในครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้พบปะและมอบแนวทางการดำเนินโครงการการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการจัดตั้งเครือข่ายและการต่อยอดกิจกรรมสร้างอาชีพในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองแรดสามารถบริหารจัดการทุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพสมาชิกในการประกอบอาชีพสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่เข้าชี้แจงคำของบประมาณปี2570ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นเพื่อขอรับงบประมาณสำหรับใช้พัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่นายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณเข้าชี้แจงข้อมูลคำขอรับงบประมาณของเทศบาลเมืองกระบี่ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ณอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองกระบี่เสนอขอรับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจวงเงิน221ล้าน9แสนบาทครอบคลุมงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะและงบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมทางเท้าและการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนซึ่งการเข้าชี้แจงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคและยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดกระบี่เดินหน้าจัดที่ดินทำกินเขตป่าสงวน254ไร่ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแก่เกษตรกรจำนวน32รายหวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คทช.จังหวัดกระบี่ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คทช.จังหวัดกระบี่ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ด้านต่างๆโดยหน่วยงานคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดประกอบด้วยด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรายงานโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูลโซนนิ่งรายงานโดยสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มรายงานโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรายงานโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกระบี่ด้านการส่งเสริมและการทำบัญชีรายงานโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานรายงานโดยสำนักงานงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ทั้งนี้เพื่อการต่อยอดและขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่คทช.จังหวัดกระบี่ให้มั่นคงและยั่งยืนพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการ
4: พยากรณ์อากาศประจำวันที่23กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันตราฟาสต์ชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมเครือข่ายอิเล็กซ่าทั่วประเทศการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องล่าสุดมีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จแบบอันตราฟาสต์ชาร์จิ่งกำลังไฟฟ้ารวมสูงถึง960กิโลวัตต์ณซีเกอร์เฮาส์เจริญนครกรุงเทพมหานครโดยบริษัท TPM Auto Import จำกัดซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสถานีดังกล่าวใช้ระบบบริหารจัดการ Black NEV ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการติดตามสถานะเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานรวมถึงการวิเคราะห์ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยสามารถรองรับการชาร์จได้พร้อมกันสูงสุด8หัวชาร์จช่วยลดระยะเวลารอและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้สถานีชาร์จดังกล่าวยังเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอิเล็กซ่าซึ่งเป็นโครงข่ายสถานีชาร์จที่เชื่อมโยงทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันอิเล็กซ่าที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตรวจสอบสถานะและเข้าถึงบริการชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นปัจจุบันเครือข่ายอิเล็กซ่ามีสถานีชาร์จรวมกว่า530แห่งครอบคลุม68จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องการพัฒนาในครั้งนี้จึงไม่เพียงเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยในระยะยาวทั้งนี้แนวโน้มการขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศยังสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้าและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่จำนวน4อัตราได้แก่วิชาเอกภาษาจีนจำนวน1อัตราสังกัดโรงเรียนเขาดินประชานุกูลจังหวัดกระบี่วิชาเอกคอมพิวเตอร์จำนวน1อัตราสังกัดโรงเรียนตรังรัศดาศึกษาจังหวัดตรังวิชาเอกฟิสิกส์จำนวน1อัตราสังกัดโรงเรียนสิเกาประชาพดุงวิทย์จังหวัดตรังวิชาเอกพละศึกษาจำนวน1อัตราสังกัดโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจังหวัดตรังคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กขศรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือตามสาขาวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกที่ระบุไว้ในตำแหน่งว่างและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ครูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ตำบลบางลักอำเภอเมืองจังหวัดตรังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07521-3752ต่อ33จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
5: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
6: อายุ80แล้วค่ะ
5: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
6: คือเราช่วยมาแล้วนะแล้วถึงป่อนี่ยัง80แล้วทั้งคันมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี่ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
5: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
10: ขอบคุณครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันแล้วฟังกันแล้วรายการทุกเทิมศิลปินพื้นบ้านพี่น้องวันนี้วันฮัตที่23เดือนกรกฎาคม2569ตรงกับขึ้นเก้าค่ำเดือนเป็ดลั่งปีมาเมียนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนั่งทุเทพคำแห้งนะครับสำหรับชื่อจริงนามชกุลจริงของนั่งทุเทพก็คือนายทุเทพคำแห้งแก้วคงคานะครับผู้มีลำเนานะครับอยู่ที่บ้านเลขที่133หมู่ที่ช่องตำบลลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มาในเรื่องตนบุญนอบาปนะครับพี่น้องทุกเดือนได้ฟังได้ติดตามกันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังมาหลายข้าวกันทั้งคิดค้นนะครับผมมีข้าวมาแจงมายำมาเตือนให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังมาทีก็เชิญพ่อแม่พี่น้องจิตอาสาพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาพี่น้องที่จิตเป็นกุศลทุกฐานนะครับก็เชิญรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมร่วมพลังสร้างชิพยะสุวัตด้วยวิธี5ช่อนะครับเรียกว่า Big Cleaning Dayเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยไปทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันที่วัดพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอครองถมนะครับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา14นาฬิกามีฐานนิรันดร์ปรับอักษรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในพิธีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมพิธีให้แต่งกายสุภาพเสื้อที่ข้าวนะครับก็แจ้งให้พี่น้องจิตอาชาพี่น้องที่จิตเป็นกุศลพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องที่มีจิตศรัทธานะครับมารวมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับมาที่เล่ากระชาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยได้จัดทำแผ่นรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับต่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับเวลาการนาฬิกาช่ำทริปถึงทริปช่ำนาฬิกาไปรับบริจาคเลือดที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทนะครับห้องนพรัตนราการขอเชิญพี่น้องนะครับรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้นะครับอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนอีทามไรเพิ่มเติม0819588854นะครับกลับมาที่โมท่อนะครับสำหรับโครงการช่ำฤทธิบัตรรุ่นที่ร้อยช่ำที่พกนะครับก็ยังเปิดให้ลูกหลานพี่น้องนะครับได้เข้าเรียนข้าศึกษานะครับใครมีความสนใจรับจนถึงช่ำทริปกันยา2569นะครับเป็นการเรียนประหยัดรีหลวงหน้าไม่มีหุ้นก็สามารถเรียนได้นะครับอีทำได้เพิ่มเติมนะครับทุนช่อง5ทุน4 7788นะครับมีความสนใจ ต้องการนี่เรียนต้องการหน้าความรู้ใช่ตัวต้องการนี่พัฒนาตนเองหรือว่าเรียนตั้งไว้ก่อนนะครับถ้าว่าเราเรียนจุดหลักจริงๆกับหมอทอเป็นทางเลือกหนึ่งพี่น้องจุดวิชานะครับเรียนมีความสนใจการเข้าเชิญเป็นการเรียนปริญญาตรีหลวงหน้านะครับไม่มีอุปสรรคสามารถเรียนได้นะครับลูกหลานพี่น้องมีความสนใจการเข้าเชิญนะครับ

ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระยาไม่พ้นกล่าวบัดนี้ข้าพุทธเจ้าขุนคลังซึ่งทำหน้าที่ดูแลท้องพระคลังหลวงของนครไผ่สาลีได้ข่าวคราวตามพระกระแสรับสั่งแล้วโปรดเจ้าค่ะตามสบายเถอะนะท่านขุนคลังนครไผ่สาลีของเรานั้นปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชก็หมายความว่าอำนาจทั้งหมดทั้งสิ้นในแผ่นดินไผ่สาลีนี้อยู่ที่เราแต่เพียงผู้เดียวแต่เราไม่เคยใช้อำนาจที่มีอยู่นั้นไปข่มเหงรังแกประชาชนก็เลยกลับเอาอำนาจที่มีอยู่นั้นไปบำบัดทุกบำรุงสุขมันเกิดผลในพรายคว้าประชาราษฎร์มีความอยู่เย็นเป็นสุขไปจนทุกหย่อมยาในเมื่อ15วันที่ผ่านมานี้มันได้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นในนครไผ่สาลีของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันได้เกิดขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในของนครไผ่สาลีพระองค์หมายถึงสร้อยพระศรประจำองค์รัฐายาที่ได้หายไปจากท้องพระคลังหลวงของนครไผ่สาลีใช่ไหมพระเจ้าค่ะถูกต้องท่านผู้ตรัสถ้าเปรียบคุณแม่เฮียคงแก้วชนีอายุ99ปีเป็นภูชนียวัตถุก็คือสร้อยพระศรประจำองค์รัฐายาแต่ถ้าเป็นผู้ชนียบุคคลก็คือผู้วายชนคนไม่เหี้ยคงแก้วท่านอายุ99ปีชีวิตของคนไม่เหี้ยคงแก้วนั้นเหนื่อยไม่เคยพักอุ้มลูกไม่เคยหนักรักไม่เคยเลิกเบิกไม่เคยคิดปิดไม่เคยแค้นท่านสามารถตายแทนลูกๆของท่านได้ท่านจึงเป็นผู้ชนียบุคคลคือบุคคลสมควรในการเทิดทูนบูชาคือคุณไม่เหี้ยแสงคงแก้วแต่สร้อยพระศรประจำองค์รัชญาตินี้เป็นปูชนียวัตถุเพราะกว่าที่บรรพชนของเราจะได้มานั้นจะต้องแลกด้วยเลือดแลกด้วยเนื้อมันเป็นเกียรติยศอันสูงส่งของนครไผ่สาลีมันเป็นวีรกรรมที่เกรงกล้าของวีรชนเราแต่บัดนี้มันได้หายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่ามันหายไปได้อย่างไรและใครเป็นผู้เอาไปท่านขุนกลางก็คงจะทราบดีว่าบุคคลที่จะเข้าไปท้องพระกลางหลวงได้นั้นจะต้องได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากองค์ราชาหรือจะต้องขออนุญาตท่านขุนคลังถึงจะสามารถเข้าไปในท้องพระกลางหลวงได้แต่พระองค์ที่เคารพหม่อมฉันได้พยายามติดตามคราวๆช่วยประชดเช่นนั้นเป็นเวลาหลายวันแล้วพระเจ้าค่ะท่านขุนคลังนี่ท่านขุนคลังกำลังจะบอกกับเราว่าท่านขุนคลังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าช่วยประชดเช่นนั้นมันอยู่ที่ไหนหายไปได้อย่างไรและใครผิดบัวไปใช่ไหมเอาเถอะท่านขุนคลังเรามีเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังสักเรื่องแล้วเราหวังว่าหลังจากเราเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังจบท่านคงจะมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นฟังให้ดีนะท่านขุนคลังย้อนรอยถอยหลังกลับไปเมื่อปีวอกพุทธศักราช2247สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยไปประพาสสมเด็จน้ำปากน้ำเบืองสาครบุรีครั้นเรือพระที่นั่งเอกชัยไปถึงตำบลโคกขามซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวมาก

ไอ้ตัดศีรษะเสียขอจงทรงพระกรุณาโปรดให้ทำศาลขึ้นที่นี่สูงประมาณเพียงตาแล้วจงตัดศีรษะข้าพระเจ้าตามพระราชกำหนดในบทพระอัยการเถอะพระเจ้าเสือจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าไอ้บรรทายโดนทิ้งโทษเองถึงตายก็ชอบอยู่แต่กูไม่เอาโทษมึงลงมาในเรือไปด้วยกูเถอะแต่พันท้ายโดนทิ้งไม่ยอมอ้างว่าจะเสียขนบธรรมเนียมประเพณีพระเจ้าเสือจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายโดนทิ้งขึ้นแล้วก็ให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นแทนแต่พันท้ายโดนทิ้งก็ไม่ยอมอยู่ดีขอตายเพื่อรักษากฎกติกาอยู่ท่าเดียวในที่สุดพระเจ้าเสือจำต้องดำรัสสั่งให้นายเพชฌฆาตประหารชีวิตพันท้ายโดนทิ้งทั้งที่พระองค์ไม่อยากกระทำเพราะนอกเวลาราชการนั้นพันท้ายโดนทิ้งและพระเจ้าเสือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เยาว์วัยฝึกหัดชกมวยไทยมาด้วยกันแต่เพื่อนจำเป็นจะต้องฆ่าเพื่อนเพื่อรักษาไว้ถึงกฎหมายบ้านเมืองคนทำผิดต้องรับผิดตามกบินบ้านกบินเมืองแต่บัดนี้บ้านไทยเมืองไทยกระบวนการยุติธรรมหย่อนยานนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวๆนายทุนเห็นแก่ตัวช่อราชบังหลวงช่อหลวงบังราชโกงกินคอร์รัปชันความผิดมากมายเสียหายเป็นแสนแสนล้านหนีความผิดออกนอกประเทศและยังคิดตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้ลูกสาวตัวเองครองอำนาจกลับมาประเทศไทยแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกติดตารางทั้งที่มีคดีติดตัวไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนพันท้ายนรสิงห์บ้านไทยเมืองไทยมันจึงไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาท่านขุนคลังอีก15 วันจากนี้ไปถ้าท่านไม่สามารถนำสร้อยพระสอนเท่านั้นกลับได้ท่านก็จะเป็นอย่างเช่นพันท้ายนรสิงห์แต่พระองค์ที่เคารพไม่มีคำว่าแต่แล้ว15 วันมันคงจะไม่มากและคงจะไม่น้อยจะเกินไปในการติดตามสร้อยพระสอนเท่านั้นกลับมานะท่านขุนคลังหม่อมฉันทูลลาพระเจ้า

0: ชักครับ
1: ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาหมดกันแล้วๆก่อนจากควักไว้ลาพระตายวันละคำนะครับมาในคำว่าล้นนะครับพระตายวันละคำมันนี่มาคำว่าล้นพระจักรังไม่ถึงการเผาผิวภายนอกหรือว่าการจุดไข่นะครับพี่น้องพระจักรตายก็ว่าล้นล้นนะครับไม่ถึงว่าการเผาผิวภายนอกหรือว่าการจุดไฟกาคว้ากันไว้พี่น้องคว้ากันเอาไว้นะครับผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังจักเดียวพี่น้องฟังข้าวต้นจำพวงติดตามให้แยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับต่อปลูกต่อรื้อนะครับช่วงของอาจารย์สมบูรณ์พี่น้องฟังพี่น้องติดตามกันได้วันนี้เวลาหมดนะครับลากันไปก่อนก็พบกับผมต่อกันอีกทีก็ต่อวันอังคารนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังพบกันอีกทีก็ต่อวันอังคารวันนี้เวลาหมดนะครับลาไปก่อนไว้กันแถวนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภาสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริ่นนิวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่าร้อยละ50กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุก ตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพนราอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอนาหม่อมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอแม่แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 28.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 86% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านและดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกราชกระบังมีนบุรีฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกราชกระบังมีนบุรีหลังจากนั้นเวลา16:30 นถึง17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกราชกระบังมีนบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วจ้านะฮะ 4:00 นถึง 5:00 นเย็นพุธพฤหัสศุกร์นะฮะเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าใครจะฟังอยู่ทาง FM 92.5 หรือว่า AM 891กิโลเฮิรตซ์หรือว่าฟังผ่านทางอะไรคะ Facebook Live นะคะฟังเสียงเห็นหน้ากันได้หมดทุกช่องทางนะคะถ้าชมกันอยู่ผ่านทาง Facebook Live ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีปัญหาเดือดร้อนลำบากอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ที่เบอร์0817159551 0817159552และ0817159553โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วมีปัญหาสงสัยนะฮะต้องการหาคำตอบนะขอให้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้เป็นผู้ช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะในการรับเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้นะฮะเราจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้เพราะว่าเราเข้าใจในความรู้สึกของทุกร้อนพี่น้องประชาชนนะฮะที่มีความต้องการเนาะจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจะได้มาผ่อนหนักผ่อนเบาในชีวิตของเรานะฮะฉะนั้นโทรศัพท์มาก็ได้นะยังมีอีก2เบอร์ค่ะเบอร์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือ022769717และ022769721นะฮะโทรศัพท์นี่รวม5หมายเลขเลยนะคุณผู้ฟังโทรมาได้ตลอดเลยค่ะทีมงานหลังไมค์ของเราน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณภชาพิชาภัทรวิทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สายชนนี่สั่งมาแล้วครับยกมือด้วยนะนี่ขนาดไม่เห็นภาพยังยกมือเลยนะแสดงว่าพร้อมมากนะคุณผู้ฟังในเมื่อผู้จัดรายการนะฮะผู้รับสายโทรศัพท์ผู้ประสานงานพร้อมแล้วคุณผู้ฟังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมก็โทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือหรือว่าจะแจ้งความคืบหน้าต่างๆนะฮะจะแจ้งความคืบหน้าต่างๆที
2: ่ส่วนยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลนะครับไทยคนไทยทุกช่วงวัยนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชัยวีรกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือทรัพยากรบุคคลหรือว่าคนไทยทุกคนนั่นเองครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้นะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยซึ่งนี่เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ประกอบไปด้วยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่ากระทรวงอวนะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกระทรวงทั้งหมดนี้5กระทรวงนะครับแล้วก็นำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เนี่ยได้เข้ามาในส่วนของการนำเสนอแผนปฏิบัติการนะครับไลฟ์ลองซัพพอร์ตเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตเลยแล้วยังมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงอีกด้วยนะครับในงานนี้ซึ่งก็ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียมนะครับการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงานด้วยมีในส่วนของการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวไปนี้ก็คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ในครั้งนี้ครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้นะครับพร้อมกับขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเน้นย้ำของจุดยืนที่ว่าไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับข่าวล่าสุดเลยในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเรานี่เองครับตำรวจทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็โชว์ผลงานนะครับรวบผู้ต้องหายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 1.6 ล้านเม็ดเงินสดกว่า 1.33 ล้านบาทขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มแข็งเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมคิดกาลสุวรรณนายอำเภอทุ่งสงพันตำรวจเอกสมพรนิติพักนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยได้ร่วมกันแถลงผลจับกุมนะครับคดียาเสพติดซึ่งก็ได้ผู้ต้องหา1รายทราบชื่อคือนายมณีหรือว่าตาลรัตนสุภาอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมของกลางยาบ้า 1,559,942 เม็ดนะครับหรือตีกลมๆว่า 1.6 ล้านเม็ดเลยนะอายุอาวุธปืนเนี่ยปืนสั้น2กระบอกปืนลูกซอง1กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับจำนวน1มีรถกระบะ3คันเงินสดกว่า 1.33 ล้านบาทสร้อยคอทองคำและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการเลยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่จับชุดจับกุมเนี่ยก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากทีมสายลับว่าจะต้องมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ย มีพฤติกรรมเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จึงได้สืบสวนจนทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดครั้งใหญ่นะครับทางทีมปฏิบัติการก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ต้องหายืนอยู่ข้างรถยนต์ของกลางจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมซึ่งผู้ต้องหาได้พยายามหลบหนีแต่ก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาเอาไว้ได้นะครับในเวลาต่อมาจากนั้นเนี่ยผู้ต้องเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังได้มีการตรวจค้นภายในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็พบของกลางอีกจำนวนหนึ่งจึงได้มีการตรวจยึดพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงเพื่อดำเนินคดีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่สามารถจับกุมแล้วก็ยึดของกลางในครั้งนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับตลอดจนช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยที่ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งจนเห็นผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับมาตรการการยึดทรัพย์เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเครือข่ายยาเสพติดดังนั้นจึงขอฝากถึงผู้ที่มีความคิดที่กำลังจะค้ายาเสพติดนะครับขอให้ล้มเลิกความคิดนั้นตั้งแต่เสียตอนนี้เลยแล้วก็หันมาประกอบอาชีพสุจริตร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปนั่นเองครับอีกหนึ่งภารกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เลยนะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในการลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็หนุนประมงท้องถิ่นด้วยนะครับโดยวันนี้ครับนายสันเพชรบุญยามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะทำงานก็ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาตะกอนดินตื้นเขินแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ยซึ่งมีรวมทั้งสิ้น6จุดสำคัญครอบคลุมพื้นที่4อำเภอนะครับประกอบไปด้วยจุดปฏิบัติงานจุดแรกก็คือพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวอำเภอปะทิวนะครับจุดต่อมาคือพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนอำเภอปะทิวจุดถัดมาคือพื้นที่ท่าเทียบเรือ3เสียบอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็มีจุดพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวี พื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายคือพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมนะครับซึ่งทางด้านนายสันเพชรก็เปิดเผยครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางน้ำแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังนั้นการลงพื้นที่ชุมพรในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเน้นย้ำกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเอาไว้นะครับแผ่ตามปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านและเรือพาณิชย์เนี่ยสามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและก็ทางระบายน้ำในช่วงฤดูมรสุมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองครับเอาละครับเรามาในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในคราวนี้นี่ทางจังหวัดได้มีการหาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของการให้บริการรถขนส่งสาธารณะและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับโดยในที่ห้องประชุมท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเข้าร่วมประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองขนส่งจังหวัดผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตัวแทนผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะหลังจากที่ได้มีการเกิดเหตุการทะเลาะวิวาทนะครับการทำร้ายร่างกายระหว่างผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการนำเสนอข้อมูลเผยแพร่คลิปออนไลน์นะครับในสื่อออนไลน์ในโซเชียลต่างๆด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ก็ได้สืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบว่าผู้เสียหายเคยขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน1นะส่วนผู้ก่อเหตุเคยขับรถลิมูซีนหรือว่าประเภทแท็กซี่นะครับรับส่งผู้โดยสารในสนามบินแล้วก็ทราบว่าทั้ง2ฝ่ายนี้มีประเด็นเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายด้วยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดขึ้นเพื่อร่วมหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการแย่งผู้โดยสารระหว่างรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็รถลิมูซีนแท็กซี่ที่รับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินแล้วก็จัดระเบียบขนส่งสาธารณะภายในสนามบินร่วมกันดูแลความปลอดภัยในส่วนของผู้ใช้บริการภายในสนามบินนะครับที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาให้บริการรถขนส่งนะครับสาธารณะที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของทุกฝ่ายก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เดินทางสัญจรผ่านท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีในการนี้ครับข้ามฝั่งไปฝั่งอันดามันกันบ้าง นะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตณขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัด Global Wellness Summit 2026นะครับยกระดับสู่ศูนย์กลาง Wellness โลกนั่นเองครับโดยทางด้านนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุตมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ศักดาอัลภานะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนางศรีจัญญาโชติกผู้อำนวยการกองเวลเนสนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมหารือสำรวจความพร้อมการจัดงาน Global Wellness Summit 2026ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีขึ้นในวันที่10-13พฤศจิกายน2569ที่โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตนะครับทั้งนี้เป็นการเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะครับในการจัดงานโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเตรียมการรับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากการหารือร่วมกันทางคณะก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานและก็พื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆเพื่อประเมินความพร้อมด้านสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกาศความพร้อมถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางเวลเนสระดับโลกด้วยนั่นเองนะครับครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะมาเสนอในเรื่องของนโยบายภาครัฐการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของสปท5นะครับแล้วก็มาปิดท้ายรายการในของวันนี้กับช่วง PRD Service นะครับวันนี้เรามาบอกข่าวดีกันถึงเรื่องการสมัครแรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับกระทรวงแรงงานก็เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ toea.doe.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงในเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยนั้นได้มีงานทำในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับก็ได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทไปจนถึง 44,472 บาทครับตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้เนี่ยผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20-45 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดเอาไว้ในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในช่วง PRD Service นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายแล้วก็ทำให้เกิดเฟคนิวส์ข่าวปลอมนะครับการกู่ข่าวปลอมเนี่ยสร้างเรื่องเท็จจะทำให้ประชาชนตื่นตกใจเนี่ยจะมีโทษความผิดตามกฎหมายนะครับเน้นย้ำนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายนะครับโทษทางกฎหมายจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเน้นย้ำก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆตรวจสอบให้แน่ใจนะครับจากแหล่งข่าวหรือหน่วยงานทางการอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์แล้วก็ไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์นะครับนี่คือความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยะข่าววันนี้จากทางสวทชทุ่งส่ง FM 97นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมพบกับรายการสารคดีใต้ร่มพระบารมีกันนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังชมค่ะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอยู่กับดิฉันนภัณฑ์ปรายพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั้นจะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีทั่วทุกภูมิภาครวมเผยแพร่ออกอากาศให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ภาพเก่าในวันนี้ค่ะไม่ใช่เพียงภาพแห่งอดีตแต่คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปแต่พระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และเราไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่อบล้อมด้วยท้องทะเลอันดามันงดงามด้วยธรรมชาติเปี่ยมด้วยความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาวภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคแม้ว่าพระราชกรณียกิจจำนวนมากจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแต่ผลแห่งพระราชดำริและพระราชปณิธานได้แผ่ขยายมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้และยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แนวพระราชดำรินี้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่จังหวัดแห่งนี้ยังคงมีชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนชาวไทยมุสลิมหรือชุมชนชาวเลที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลแต่ละชุมชนล้วนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งงานหัตถกรรมงานจักสานงานผ้าปาเต๊ะและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดพระชนชีพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยคือการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทยพระองค์มิได้ทรงมองว่าผ้าไทยเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่ทรงเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นโดยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและบนเวทีนานาชาติจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสำหรับชาวภูเก็ตพระราชปณิธานดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอันดามันปัจจุบันผ้าปาเต๊ะได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานราชพิธีงานวัฒนธรรมงานเทศกาลและการแต่งกายของคนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างงดงาม นอกจากการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนจึงทรงสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้การปลูกต้นไม้และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าต้นน้ำป่าชายเลนแนวปะการังและชายหาดที่สวยงามพระราชดำริดังกล่าวมีความหมายอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงเป็นความงดงามของจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งทำกินของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งและดูแลทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่ยังคงมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภูเก็ตจดจำพระองค์ด้วยความซาบซึ้งคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กๆความเสียสละและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมจิตอาสาการปลูกต้นไม้การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตการดูแลผู้ได้โอกาสและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการหากแต่เป็นการเปลี่ยนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กลายเป็นการลงมือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคนภูเก็ตความทรงจำที่มีต่อพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงภาพบรมฉายาลักษณ์ในอดีตหากแต่เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละความพอเพียงความรักในบ้านเกิดและการร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปแม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงได้รับการสืบสานผ่านการกระทำของประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวภูเก็ตที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรนี่คือความทรงจำที่ไม่ใช่เพียงการจดจำเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตและสะท้อนผ่านการกระทำของผู้คนในทุกวันนี้เป็นความทรงจำที่งดงามและจะยังคงถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวภูเก็ตตราบนานเท่านานตรีทิพย์ พยานิภา เลิศ เดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตรายงาน
1: และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์หากยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านการอนุรักษ์พื้นป่าการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับชาวภูเก็ตค่ะความทรงจำอันงดงามเหล่านี้จะยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานค่ะคุณฟังชมคะในช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะตามรอยพระเมตตาสร้างพลังแห่งความภักดีไปติดตามได้กันในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สามสถาบันหลักของพี่น้อง ประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนผมนั้นไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองนั้นยึด3สถาบันเป็นหลักอยู่แล้วและก็พี่น้องประชาชนมีความโศกเศร้ามากมายซึ่งเราได้สูญสิ้นพระพันปีหลวงเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพันปีหลวงนั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งทำงานคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วเราต้องยอมรับว่าโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโครงการพระราชดำริไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการก็ต้องยอมรับต่อไปว่าในแต่ละโครงการนั้นเป็นทั้งเศรษฐกิจฐานรากเป็นทั้งดูแลคนในชุมชนเป็นทั้งดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสร้างความรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์การที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เรียกว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้มีโครงการไปกราบพระบรมศพแต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดจากท้องถิ่นเล็กๆที่ผมได้เอ่ยนามวันเวลาและงบประมาณผมเองได้รับคำบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในทั้ง17ตำบลและ3อำเภอเห็นควรว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดำเนินไรได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจที่จะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครผมเองเห็นด้วยในการจัดโครงการกราบพระบรมศพนี้แต่ในการไปกราบพระบรมศพเพียงอย่างเดียวผมว่าที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนได้ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้สร้างความคุณูปการแก่พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มาร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้จัดโครงการดังกล่าวการจัดโครงการดังกล่าวผมเชื่อว่ามีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานปลัดและสำนักงานเลขาไปกราบพระบรมศพนั้นไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ชีวิตซึ่งผู้คนนั้นก็มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับผมคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมส่วนที่สองนั้นสิ่งที่พวกเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงการพอเพียงนั้นพอเพียงทั้งด้านจิตใจร่างกายเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สั่งสอนมาเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้ไปพึงปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าทำไมเราต้องเดินเร็วทำไมเราต้องไปเร็วเพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นไม่รอใครสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกผมในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าเพื่อนราชการได้นำใส่ก้าวใส่กระหม่อมว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้รอใครเราเองจึงทำงานมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการสร้างจิตสำนึกนั้นเราเองบอกผ่านสื่อบอกผ่านการโครงการอบรมและโครงการต่างๆที่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หลายโครงการการสร้างจิตสำนึกนั้นตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานราก ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยผ่านรพสต.ที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่สมเด็จย่าก็มีโครงการพอสว.ซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึง เรื่องของระบบสาธารณสุขวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มียุทธศาสตร์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตได้เดินตามต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานและพี่น้องคนไทยมาเป็นเวลายาวนานรพสต.นั้นดูแลขั้นปฐมภูมิผมเองก็ตัดสินใจในการทำโครงการอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอไปสู่ที่ชุมชนเราเองได้คิดโครงการนี้เพื่อจะลดแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลทลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลองรวมถึงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาถึงเนี่ยเราดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้คนให้มีอาชีพสิ่งสำคัญครับต้องทำให้คนนั้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันก็ดีจังหวัดก็ดีรัฐบาลก็ดีที่ทำมาอย่างเช่นหนึ่งงานที่เราควรจะต้องเติมเต็มไปในสายของเกี่ยวกับเรื่องของดูแลของสุขภาพของคนดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำผมเองก็ตัดสินใจก็ได้อุดหนุนเงินไปยังมูลนิธิอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปการเก่าจิตใจโดยผ่านโต๊ะอิหม่ามหรืออุดหนุนเงินไปที่วัดแล้วเพื่อจะให้เจ้าอาวาสหรือพระได้มาเทศได้มาบอกสิ่งที่ให้เรานั้น อยากจะมาได้สิ่งที่เรานั้นต้องควรออกไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องใช้ชีวิตที่ให้เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ศีลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็สถาบันกษัตริย์นั้นหนึ่งต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลประการที่สองนั้นเราต้องเดินตลอดต้องเดินตามรอยตามปรัชญาตามที่ท่านบอกเราต้องเดินตามที่ท่านได้สอนให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้งและเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและสิ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดในชุมชนนี้ได้อันนี้ผมก็นำตามพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้หลายแห่งหลายห่วงเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้ติดตามดูคำพระราชดำรัสของท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกในวรรคกาศผมก็นำมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมและเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปสู่ปฏิบัติและเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้พึงปฏิบัติต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสำนึก

0: ผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างฝีมือในชุมชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นทรงนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดเป็นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานแบบลายผ้าหลายรูปแบบอาทิผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริราชภัตตราภรณ์รวมถึงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งล้วนเป็นลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติกภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้าไทยตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องโดยมีการมอบลายผ้าพระราชทานให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผ้าบาติกและช่างหัตถกรรมในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตควบคู่กับการรักษามาตรฐานและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันผ้าไทยและผ้าบาติกของภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอีกต่อไปแต่ได้รับการพัฒนาเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ทั้งในรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แฟชั่นไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นมากกว่าการนำเสนอความสวยงามของผืนผ้าแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาของแฟชั่นสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากพระราชปณิธานแห่งการรักษาผืนผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและการต่อยอดแฟชั่นไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทำให้ผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมหากแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอย่างสง่างามทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน
1: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะผ้าไทยไม่ใช่เป็นเพียงมรดกแห่งภูมิปัญญาแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้ชุมชนและต่อยอดสู่เวทีโลกค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะการสืบสานลายผ้าพระราชทานและการพัฒนาผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยคือการร่วมสืบสานพระราชปณิธานพร้อมผลักดันเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะให้กลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนกับประเทศชาติต่อไปค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของประสบกรณิกรชาวไทยผ่านรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายสุผลเข้มการและควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจพลทวีค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขอลาคุณฟังชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ฉลิมพระชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราชลงกรแห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: เฉลิมชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราลงกรณ์แห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงสุภลักษณ์ละอองเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
7: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบกระสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดิจิตอลแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีค.ศ. 2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท. อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้ไม่สุขกันอีกครั้งค่ะกับพี่นีน่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการจะมาเป็นเพื่อนกับคุณฟังไปจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะกับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกัน3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากวันนี้ก็จะนำเรื่องสอนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับท่องเที่ยวแถลงจัดงาน World Travel and Cancer Expo 2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยววัฒนธรรมความบันเทิงอาเซียน 29-31 ตุลาคม 2569ส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับเรื่องน้ำใจของเจ้าหมีมาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยสลับในแต่ละช่วงนะคะเอาละค่ะรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากแล้วนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องสอนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการสอนและปลูกฝังให้ลูกเป็นคนที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแม้จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่ใครๆก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรมุ่งเน้นก็คือการสอนให้ลูกเนี่ยรักให้เป็นเพราะว่าเมื่อรักเป็นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่สวยงามสร้างสรรค์และเมื่อเกิดขึ้นกับใครหรือว่าสังคมใดแล้วคนคนนั้นหรือสังคมนั้นๆก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะปกตินะคะเรามักจะสอนให้ลูกรักคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารักตัวของเขาเองซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่การสอนแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกรู้จักรักผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าความรักที่มีแก่ผู้อื่นและเสพสิ่งใดๆจะสามารถสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นได้ในสังคมของเรานั่นเองนะคะซึ่งการที่จะสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นหรือว่าสิ่งอื่นใดนั้นอาจจะเริ่มจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆใกล้ตัวนะคะอย่างเช่นว่าสอนให้เขารักญาติพี่น้องรักเพื่อนรักคุณครูรักสัตว์เลี้ยงรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและนอกจากนี้นะคะความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยที่จะปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะนั่นก็คือความรักที่มีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าทั้ง3ส่วนนี้มีความสำคัญและเป็นเสมือนรากเหง้าของสังคมไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นคนยุคใดสมัยใดก็ควรที่จะต้องมีความรักอย่างแท้จริงให้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสอนให้ลูกมีความรักต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งการสอนให้ลูกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าคิดว่าเป็นเพียงแต่การสอนตามหน้าที่เท่านั้นเพราะว่าในแก่นแท้ที่จริงแล้วค่ะคุณฟังการที่จะสอนให้ลูกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนการสอนแล้วก็ย้ำเตือนถึงความรักและความภูมิใจที่เรามีต่อตนเองด้วยเพราะจะมีใครสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่มีโอกาสได้อยู่อาศัยบนแผ่นดินที่สวยงามร่มเย็นไม่อยู่ในอนัตหรือเป็นเมืองขึ้นของใครจะมีสักกี่ที่บนโลกใบนี้ที่จะให้เราเนี่ยมีอิสระในการนับถือศาสนาใดก็ได้โดยไม่ถูกต่อต้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่โชคดีเหลือเกินค่ะที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักและอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนเสมอไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงไม่มีเหตุผลใดเลยค่ะที่จะปฏิเสธไม่ให้เราและลูกของเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเองค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวแถลงจัดงาน World Travel and Cancer Expo 2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยววัฒนธรรมความบันเทิงอาเซียน 29-31 ตุลาคม 2569กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.นะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสททท.และกวางตุ้งแกรนเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซิบิชันกรุ๊ปผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงข่าวงาน World Travel and Cancer Expo 2026มหกรรมระดับนานาชาติที่รวบรวม5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมกีฬาและบิลเลียดเทคโนโลยีแสงสีเสียงและการแสดงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจ Global IPซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์แก่ผู้บริโภคเพื่อยกระดับการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลกสร้างโอกาสทางธุรกิจดึงดูดการลงทุนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับเครือข่ายนานาชาติและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความบันเทิงของอาเซียนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการจัดงานครั้งนี้นะคะจึงเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน World Travel and Cancer Expo 2026ระหว่างวันที่29-31 ตุลาคม 2569 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเปิดโอกาสทางธุรกิจนำเสนอศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งอนาคตไปด้วยกันอีกทั้งในปี2569ยังเป็นวาระสำคัญที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนก้าวสู่ปีที่51งาน WTCE 2026จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดมิตรภาพขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนผ่านเวทีระดับนานาชาติซึ่งตลาดจีนนะคะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยคาดการว่าในปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า5ล้านคนค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: งนิทานพาเพลิน
1: น้ำใจของเจ้าหมี
2: เช้าวันนี้บรรดาของเล่นต่างมีท่าทีตื่นเต้นมากเป็นพิเศษทำไมน่ะหรอก็วันนี้น่ะจะมีของเล่นชิ้นใหม่เข้ามาอยู่ในห้องของเล่นนะสิเอแล้วของเล่นใหม่เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
3: อยากเป็นตุ๊กตาแมวหนุ่มรูปหล่อก็ดีนะสิมิ้ว
4: โอ้ยไม่เอาด้วยหรอกป๊อกป๊อกที่เนี่ยมีแมวแค่ตัวเดียวก็ยุ่งเกินพอแล้วล่ะฉันอยากได้ตุ๊กตาหมามากกว่าป๊อกป๊อก
3: มิ้วมิ้วตุ๊กตาหมาน่ะหรอน่ารักน่าเบื่อนะสิไม่ว่าวันวันอ่ะไม่เห็นจะทำอะไรเลยนอกจากจะเห่าป๊อกป๊อกแล้วก็ทำหางดึกดึกดึกดึก
5: เกียกเกียกเกียกหยุดแข่งกันสักทีเถอะนะเจ้าแมวหรือหมามันก็น่าเบื่อพอๆกันนั่นแหละฉันนะอยากให้สมาชิกใหม่ของเราอ่ะเป็นของเล่นแปลกๆอย่างจานบินจรวดหรือรถถังมากกว่าจิ๊ดๆไม่ต้องเดากันแล้วล่ะนั่นไงของเล่นใหม่มาโน่นแล้ว
6: ฉันเป็นตุ๊กตาหมีตัวอ้วนน่ารักพวกเด็กๆต่างรู้จักฉันดีชื่อของฉันคือเพชรยิ่งแปรใช่จ้าฉันคือตุ๊กตาหมีตั้งแต่วันนี้นะฉันจะมาอยู่กับพวกเธอที่นี่ด้วยล่ะ
3: เมียวตุ๊กตาหมีเหรอหน้าเบื่อพอๆกับตุ๊กตาหมาเลยอ่ะ
5: เจ๊กๆๆๆนั่นน่ะสิหน้าเบื่อจริงๆเนี่ยนายของเราอ่ะไม่คิดจะเล่นอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงนะนอกจากตุ๊กตาน่ะ
6: อะไรกันเนี่ยพวกเธอต้อนรับของเล่นใหม่กันอย่างนี้เหรอ
3: จิตๆๆอย่าเพิ่งกอดสิจ้าพวกเขาอ่ะยังไม่คุ้นกับเธอเท่านั้นเองเธอเป็นตุ๊กตาหมีตัวแรกในโลกที่พวกเขาเคยรู้จักเลยล่ะ
6: ฉันไม่ได้โกรธหรอกนะและฉันก็หวังว่าพวกเธอทุกคนคงจะคุ้นกับฉันเร็วๆนะฉันอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกๆคน
3: จิตๆๆฉันก็เหมือนกันจ้าเธอช่วยหมุนให้ฉันดูด้านหลังหน่อยได้มั้ยล่ะฉันน่ะอยากเห็นเธอให้ทั่วๆเลย
6: ตกลง
3: เท็ดดี้ตาไม่มีหางไม่มีหางเมียวเมียวไหนขอแมวดูให้ชัดๆหน่อยสิอุ๊ยตายเจ้าหมีไม่มีหางจริงๆด้วยน่าเกลียดสุดๆน่าเกลียดมาก
4: บอกบอกบอกไม่มีหางเหรอแล้วเธอจะเอาอะไรกระดุกกระดิกเวลาเธอดีใจล่ะ
5: ไอ้สัตว์ประหลาดเจ้าหมีเป็นสัตว์ประหลาดจิ๊กๆ
6: ประหลาดที่ไหนกันตุ๊กตาหมีตัวไหนๆก็ไม่มีหางทั้งนั้นนั่นแหละ
3: ก็หรอกถึงฉันจะไม่เคยเห็นตุ๊กตาหมีตัวอื่นแต่ฉันน่ะก็รู้ว่าตุ๊กตาหมีต้องมีหางแน่ๆเพราะว่าพวกเราที่เนี่ยมีหางกันทั้งนั้นแหละ
5: เจ๊กเจ๊กเจ๊กใช่เจ้าหมีเป็นสัตว์ประหลาดพวกเราไม่อยากคบกับสัตว์ประหลาดหรอก
6: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจพวกเธอเถอะพวกเธอช่างใจร้ายจริงๆเลยฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อของเล่นใหม่ซะอีก
2: แต่พวกของเล่นก็ไม่ยอมเป็นมิตรกับเท็ดดี้พวกมันไม่เคยชวนเท็ดดี้เล่นเกมด้วยและไม่เคยพูดกับมันเลยด้วยซ้ำเจ้าหมีเท็ดดี้รู้สึกเหงาและเสียใจมากแต่มันก็ไม่เคยโกรธหรือว่าบ่นอะไรเลยมันยังคงร่าเริงแจ่มใสและก็มีน้ำใจกับทุกคนเสมอและแล้วในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงก็เกิดเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดขึ้นพูดน้อยที่ซุกซนที่สุดได้แอบย่องเข้ามาในห้องของเล่นในขณะที่พวกของเล่นกำลังนอนหลับ
3: แม่หลับสนิทกันดีจริงท่าทางอ่ะที่มีความสุขจนหน้าเหมือนไส้ดีละพึ่งน้อยอย่างฉันน่ะจะแกล้งตัดหางพวกมันซะพรุ่งนี้พอมันตื่นขึ้นมาคงจะวุ่นวายหน้าดูหางของยายเหมียวหางเจ้าหมาเจ้าตุ๊กตาลิงแล้วก็เจ้าหนูจี๊ดเรียบร้อยทีเนี้ยก็แค่รอดูผล
7: นอนหลับกันให้สบายนะจะของเล่นหางกด
4: โอ้ยหางของฉันก็หายไปเหมือนกันนั่นแหละฉันกลายเป็นหมาหางด้วยซะแล้วล่ะป๊อปป๊อป
5: เจี๊ยบเจี๊ยบฉันก็โดนด้วยเหรอเนี่ยใครนะมือไวเป็นบ้าเลยมาขโมยหางของลิงไปได้จี๊ดจี๊ดหางของหนูก็หายเหมือนกันใครนะจังใจร้ายมาขโมยหางของหนูไม่ได้จี๊ดจี๊ด
6: เอ๊ะอะวอยวายอะไรกันแต่เช้าเชียวอะอ้าวเอ๊ะนั่นหางของพวกเธอ
5: เมียวเมียวจ่ายแล้วล่ะหางของพวกเราถูกขโมยไปอ่ะโถหางสวยๆของฉันเมียว
4: ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกฉันก็เหมือนกันล่ะมีคนขโมยหางของฉันไปโถแล้วทีเนี้ยฉันจะเอาหางที่ไหนกระดุกกระดุกกระดิกไปมาไปมาล่ะ
5: ฉันเสียยิ่งแย่ใหญ่เลยต่อไปเนี้ยนะลิงอย่างฉันก็ไม่มีหางไว้ช่วยห้อยโหนอะไรอีกแล้วจี๊ดจี๊ดจี๊ดฉันก็เหมือนกันฉันอยากได้หางฉันคืนเกิดเป็นหนูมันก็ต้องมีหางยาวๆสิ
6: เสียใจกันเลยนะเดี๋ยวมีเท็ดดี้จะทำหางใหม่ให้พวกเธอเอง
5: จิ๊ดๆๆจริงเหรอจริงเหรอเท็ดดี้เธอจะทำหางใหม่ให้ฉันได้เหรอหนูดีใจจังเลย
6: ได้สิฉันน่าจะเอาไหมสีชมพูทำหางให้เธอมันคงจะดูเข้าท่าดีนะ
5: ถ้าอย่างนั้นช่วยทำให้ฉันทีเถอะ
6: ตกลง
2: หางที่เท็ดดี้ทำให้ตุ๊กตาหนูนั้นดูสวยงามไม่น้อยเลยและของเล่นอื่นๆก็อยากได้หางใหม่เหมือนกันดังนั้นเท็ดดี้จึงลงมือทำหางให้พวกของเล่นด้วยไหมสีต่างๆพวกของเล่นต่างพอใจหางใหม่ของตนมากมันสวยและก็ใช้การได้ดีทีเดียว
4: ชัยโยชัยโยฉันมีหางใหม่แล้วล่ะดูสิกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้ดีกว่าเดิมซะด้วยป๊อกป๊อก
5: เจี๊ยบเจี๊ยบฉันก็เหมือนกันหางที่เท็ดดี้ทำให้นะยาวกว่าหางเดิมซะอีกเมี้ยวฉันก็เหมือนกันฉันชอบหางใหม่มากกว่าหางเดิมเสียอีกอ่ะขอบใจมากนะจ๊ะเท็ดดี้เธอช่างใจดีจริงๆเลยที่ช่วยพวกเราทั้งที่เราหยาบคายต่อเธอ
6: คิดมากเลยนะเรื่องนั้นน่ะฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิ
5: เธอเนี่ยใจดีจริงๆเลยนะเท็ดดี้แล้วก็ยังเก่งอีกด้วยเออจริงสิทำไมเธอไม่ทำหางให้ตัวเองบ้างล่ะ
4: บล็อกบล็อกจริงสิแหมตุ๊กตาลิงนี่หัวแหลมจริงๆเลยนะเธอทำหางให้ตัวเองบ้างสิเท็ดดี้
6: ทำไมล่ะพวกเธอจะชอบฉันไม่ได้หรือไงถ้าเกิดว่าฉันไม่มีหางหางเนี่ยมันสำคัญมากเหรอ
5: จี๊ดๆๆที่จริงอ่ะมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอกฉันน่ะชอบเธออย่างที่เธอเป็นจ้าเท็ดดี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีหางก็ตามเมี้ยว

0: าไปนะสิเลยบอกให้ฉันเอามาคืนและฉันก็จะไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงของพวกพูดถ้าเธอไม่ยอมยกโทษให้ฉันกันนะกรุณายกโทษให้ฉันด้วยเถอะนะนะ
1: แย่จังเลยนะนี่พวกเธอยกโทษให้เขาเถอะนะดูเขาสิท่าทางน่าสงสารจังเลยอ่ะ
2: เอาไงดีล่ะขอเราปรึกษากันก่อนนะเมียว
3: ลงอย่างมีความสุขพูดน้อยเลิกนิสัยซุกซนของมันและของเล่นทุกตัวก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเท็ดดี้แม้ว่ามันจะไม่มีหางก็ตามก็หางน่ะจะสำคัญไปกว่าน้ำใจได้ยังไงกันล่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันทุกๆกิจกรรมที่ได้ทำกันนะคะและวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะหลายพื้นที่เลยที่วันนี้รายงานมาดูข้อความกันก่อนเลยนะครับชั่วโมงที่แล้วก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬมาหลายคนบอกว่าอยากไปเลยอยากไปเที่ยวบึงกาฬนะครับก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆทั้งเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีสิงหาคมในทุกๆวันหยุดด้วยนะครับเรียกว่ามีทั้งผู้ว่าพาเที่ยวโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณพรชนะครับส่งเข้ามาสวยมากๆหอศิลป์ท่านอาจารย์ขาบที่บึงกาฬครับสวยมากเลยคุณบอลฝากประชาสัมพันธ์ด้วยได้เลยครับยินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมีนางสาวธนัทปรินนะครับส่งเข้ามาทั้งชื่อทั้งนามสกุลคุณพลับพลึงด้วยนะครับคุณพิสมัยวันนี้แชร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณเจริญชัยฟังทุกวันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับมีสายฝนตกลงมาด้วยแล้วก็มีบรรยากาศเย็นๆไม่ร้อนจนเกินไปโอ้โหบรรยากาศก็น่าจะมีความสุขบางคนก็เตรียมอาหารมื้อเย็นนะครับเพื่อสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยกับการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ครับมีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเรื่องเดือนหน้านะครับเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติล่าสุดครับพาคุณผู้ฟังไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับล่าสุดก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยครั้งนี้ครับนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ได้ติดดอกมะลิให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยรายได้ครับจากการจำหน่ายดอกมะลินะฮะส่วนหนึ่งก็จะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพื่อนำรายได้ตรงนี้คุณผู้ฟังครับไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากแล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและก็เยาวชนที่ได้โอกาสทั่วประเทศทั้งนี้ครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยเป็นประจำทุกปีครับโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมชื่นใจครับก็เปรียบเสมือนความดีที่บริสุทธิ์แล้วก็พระคุณของแม่ที่อยู่ในใจลูกๆทุกๆคนนะครับก็จะมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนะครับนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดก็เป็นผู้จัดทำดอกมะลิแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิก็เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะฮะให้กับทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในเดือนหน้าครับเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาตินั่นเอง12สิงหาคมนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับล่าสุดเดือนหน้าเฟ้นหาสุดยอด O-Top Product Champion ปี2569นะครับกว่า 1.9 หมื่นผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอท็อปในแต่ละชุมชนต้องบอกว่าโดดเด่นแล้วก็มีเขาเรียกว่าจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปล่าสุดครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569หรือว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนOPC นะฮะชื่อย่อ O ก็มาจาก O Top P ก็มาจาก Product C ก็มาจาก Champion OPC ระดับประเทศท่านเดินให้กำลังใจนะครับกับเรื่องของการคัดสุดยอดผลิตภัณฑ์ O Top นะครับโดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกๆภาคส่วนครับก็มาร่วมกันในงานครั้งนี้นะครับจัดที่อาคาร Impact Forum ฮ .4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่ปากเกร็ดนนทบุรีโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับท่านบอกว่าการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569นั่นก็คือ OTOP Product Champion OPC ระดับประเทศเนี่ยเขามีการกำหนดการคัดเลือกนะคุณผู้ฟังอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการก็อย่างที่บันบอกว่าแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยของดีของเด็ดก็ดีจริงๆเด็ดจริงๆดังนั้นเนี่ยเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการคัดสรรก็ย่อมเข้มข้นใช่ไหมฮะเพื่อให้ได้สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับสากลนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดเลือกโอท็อปในครั้งนี้ครับก็ต้องมีความยุติธรรมมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องทุกๆคนเชื่อว่า9ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าทุกๆกรรมการทุกท่านนะฮะต้องบอกว่าคัดสรรตามแนวทางที่เรียกว่าเฟ้นหาแต่ของดีๆของที่มีคุณภาพโดยการคัดสรรในปีนี้ครับคุณผู้ฟังแบ่งออกเป็น5ประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีผ้ามีเครื่องแต่งกายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็รวมถึงของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรด้วยนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเลยทีเดียวที่เรียกว่าตั้งใจมาร่วมให้คะแนนด้วยก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ก็จะมาเป็นภาคส่วนในการดูแลเรื่องอาหารกระทรวงพาณิชย์ครับก็จะมาดูแลเรื่องของใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรระดับ3ดาวขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าร่วมนะฮะงานแสดงสินค้าระดับประเทศที่เมืองทองธานีถึง3งานนั่นก็คือ OTOP Mid Year OTOP ศิลปาชีพแล้วก็ OTOP City นะฮะส่วนผลิตภัณฑ์ใดที่ได้ไม่ถึง3ดาวก็จะต้องกลับไปพิจารณาพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับสินค้าแล้วก็เตรียมพร้อมสู่ระดับต่อๆไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ตั้งใจครับจะมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็เรียกว่าในแต่ละชุมชนคุณผู้ฟังทางด้านกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ต้องบอกว่าตั้งใจนะครับที่จะคัดสรรเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้ได้เรียกว่ามีมาตรฐานนะฮะกับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2569ระดับประเทศนะฮะก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตเนี่ยก็มีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆและแน่นอนเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญแล้วก็สร้างอาชีพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุกๆชุมชนของเราเห็นไหมฮะมีของดีมีของที่มีคุณภาพเขาก็จะดูแลตนเองได้อย่างเข้มแข็งกระตุ้นให้ชุมชนก็มีส่วนร่วมผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนพัฒนา product แบบนี้ให้มีคุณภาพด้วยนะฮะนี่คือการเดินหน้าค้นหาสุดยอด OTOP Product Champion นะครับต้องบอกว่าเป็นกำลังใจครับให้กับทุกๆผลิตภัณฑ์นะฮะที่ตั้งใจคัดสรรของดีๆมาตรฐานชุมชนพลิกโฉมโอท็อปไทยสู่เวทีโลกนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้ในทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามพาคุณผู้ฟังไปที่นครศรีธรรมราชนี่สำเนียงได้นะเป็นคนใต้นครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยยูเนสโกชื่นชมไทยรักษามาตรฐานโลกยูเนสโกพร้อมลุ้นอีก3วันคุณผู้ฟังวัดพระมหาธาตุตื่นเต้นนะเนี่ยเล่าไปด้วยก็ตื่นเต้นไปด้วยอีก3วันครับวัดพระมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะฮะจะเรียกว่าก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่เราต้องลุ้นกันเราต้องส่งกำลังใจกันเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องรีบมาบอกคุณผู้ฟังเลยที่กำลังติดตามอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกนะครับล่าสุดในช่วงระหว่างวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของประเทศไทยเนื่องจากไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดนะฮะถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งสะท้อนเรื่องอะไรสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และก็การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและนี่คืออีกหนึ่งข่าวดีครับ อีก3วันข้างหน้านี่นะฮะประเทศไทยก็จะมีอีก1ภารกิจสำคัญคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นะฮะซึ่งนับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยรัฐบาลและทุกหน่วยงานก็จะได้มีการเตรียมข้อมูลทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่นะครับทางด้านดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านกล่าวครับว่าการที่ประเทศไทยไม่มีแหล่งมรดกโลกถูกเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายเป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านมุ่งยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนการทำงานของทุกๆหน่วยงานครับทั้งเรื่องของการติดตามนะฮะการบริหารจัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่องตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอีก3วันนะย้ำเลยอีก3วันนะครับประเทศไทยก็ยังมีภารกิจสำคัญครับลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและที่สำคัญอีกทั้งยังจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยโดยทั้งรัฐบาลครับแล้วก็ทุกหน่วยงานก็เตรียมข้อมูลแล้วก็ร่วมทำงานกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้นั่นเองอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อย
4: สั่งหรือยังเนี่ย
2: สบายเช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
5: จอดเบรกไม่อยู่อ่ะหักซ้ายเลย
2: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเฮ้ยเบรกเลยก็บอกว่าเบรกไม่อยู
6: ่เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เออเดี๋ยวเช็คเลยเป็นแล้ว
2: เต็ม
6: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาครับ18:18กำลังคุยกับคุณผู้ฟังช่วงที่พักเบรกอยู่นะครับก็กระไลฟ์ TikTok ไปด้วยก็คุยไปด้วยหลายๆท่านเลยก็แจ้งมาในหลายๆเรื่องนะครับช่วงที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจคุยกันได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยเรียกว่าทั้งวิทยุนะครับทั้งเพจ Facebook ทั้ง TikTokทุกข้อความทุกช่องทางก็ดูกันไปตอบกันไปแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ฟังในเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครหลายๆคนก็บอกว่ามีความเจริญก้าวหน้าต่างๆใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งการจราจรที่ติดขัดถูกไหมฮะปัญหาเรื่องขยะปัญหาค่าครองชีพหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเนาะทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นเมืองใหญ่ๆจะเจอปัญหาคล้ายๆกันวันนี้ครับแน่นอนเราจะมาพูดคุยในประเด็นสำคัญเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองครับมุ่งสู่การเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารมหานครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนน่าสนใจเลยทีเดียวในปัญหาเหล่านี้เราจะมาคุยกันเพื่อหาทางออกกันวันนี้ครับได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีดร.อมรพิกุลงามโชติครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรและก็ยังเป็นประธานรุ่นนะฮะผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร14มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: ครับสวัสดีครับผมดร.อมรพิกุลงามโชติครับ
8: ครับผมต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้บอลได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยทั้งกทม.ของเราเองอาจารย์แล้วก็มีทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นปัจจุบันนี้เนี่ยความเจริญทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันความเจริญก็จะมาพร้อมกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นความแออัดของประชากรใช่ไหมฮะการจราจรต่างๆปัญหาขยะด้วยเมืองใหญ่ๆมาพร้อมปัญหาเหล่านี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
9: ์มันสาเหตุมาจากว่าค่าของที่มันสูงหน่อยแล้วก็พอเจริญเกิดขึ้นเนี่ยบ้านเมืองเรานี่กำลังพัฒนาด้วยแล้วฐานะของคนก็ยังยากจนอยู
8: ่
9: ซึ่งเป็นปัญหาที่ว่าการปกครองบ้านเมืองเนี่ยเราไม่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเลยประชาชนต้องการอะไรแต่ละวันก็ทุกคนอาจจะเอาดินซ้ำเป็นปัญหาใหญ่ด้วย
8: ครับ
9: และเรื่องธรรมาภิบาลด้วยเราหลายเรื่องครับที่ต้องแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยเรื่องชุมชนเนี่ยครับสำคัญมากเลยเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรตามรัฐธรรมนูญที่ร่างมาการแก้ไขปัญหาของชุมชนการแก้อะไรทุกอย่างเนี่ยเช่นการเรื่องเมืองต่างๆเรายกตัวอย่างกรุงเทพมหานครที่ผมอยู่คือผมก็ไปทุกที่
8: ครับ
9: ผมก็เคยเป็นการเมืองท้องถิ่นอะไรมาหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยการขยายเรื่องต่อขยายเพราะว่าจะเวนคืนทั้งข้อ
8: ก็ยากลำบากอาจารย์เนาะ
9: แล้วข้อราคาก็เช่นเราซื้อบ้านประชาชนซื้อบ้านมาร้อยมาล้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับ
8: ครับ
9: แต่เวลาเวนคืนให้เขาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วใครจะยอม
8: ครับ
9: นี่คือปัญหาหลายอย่างครับ
8: ครับ อย่างเช่นอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นประชากรตอนนี้ในทุกๆพื้นที่เลยถ้าเป็นเมืองสำคัญอย่างเชียงใหม่อย่างภูเก็ตหรือว่าขอนแก่นต่างๆเนี่ยเรื่องของอันดับแรกปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือความแออัดของประชากรตรงนี้ครับถ้าเกิดเราลงรายละเอียดกันตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ในส่วนนี้ครับ
9: คือเรื่องการแออัดเลยคือประชากรเนี่ยที่ตรงไหนที่พออยู่ได้เนี่ย
8: ครับ
9: คือเขาก็คือเขาไปซื้อบ้านมาก็อยู่กันนานแล้วแต่ว่าพอความเจริญเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใช้การแผนระบายผมยกตัวอย่างที่คลองเตยอ่ะเมื่อก่อนผมเคยเป็นผมเคยเป็นสขเขตคลองเตยหรือพระโขนงเนี่ยตอนนั้นแออัดมากครับแต่ผมเขาขยายบุคคลออกไปที่หนองจอก2,237แต่ผมจำได้อยู่เพราะนั้นการพัฒนาองค์กรต่างๆนี่เราต้องมีการขนย้ายเพื่อพัฒนาชุมชนได้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี
8: ้
9: พอเขาอยู่พักขึ้นมาจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวไฟไหม้มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งต่างๆหลายอย่างครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
8: ครับผมแนวทางบ้างอาจารย์เราทราบภาคกว้างๆแล้วทั้งประชากรที่เยอะในเมืองหลวงเมืองสำคัญพอมีคนเยอะแน่นอนรถติดใช่ไหมฮะการจราจรคับข้าง
9: จราจรรถติด
8: ขยะก็มาขยะตรงนี้อีก
9: ค่าของที่ก็โอ้โหขึ้นทุกวัน
8: เนี่ย4ปัญหาหลักๆแนวทางในการแก้ครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเราจะเริ่มต้นในการดูแลเรื่องของปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
9: เนี่ยว่าถ้าจะพูดถึงเมืองในประเทศไทยเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นหรืออะไรที่ว่าเห็นอยู่นะ
8: ครับ
9: เมืองอุดรก็โอเคอยู่นะผมถือว่าเหมือนภูเก็ตเนี่ยเขาถือว่าประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองได
8: ้
9: เป็นเมืองที่ดูแลตนเองได้เก็บภาษีได้อันดับหนึ่งด้วยนะแล้วเราก็ขยายมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ส่งกลับให้เขาส่วนหนึ่งมันเป็นหลักอย่างนี้แต่ว่าคนภูเก็ตแต่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาของเขาเลยเขาอยากจะให้มันเท่าเทียมกันเหมือนฮ่องกงเหมือนอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยราจรเนี่ยโคเกติดยิ่งกว่า
8: ต
9: ท
8: มภูเก็ตติดหนักเลย
9: ครับผมขยะนี่เต็มไปหมดผมยกตัวอย่างที่หาดใหญ่เห็นไหมที่น้ำท่วม
8: รถติดเหมือนกันอาจารย
9: ์โอ้ติดจริงๆแล้วก็วันนั้นที่น้ำท่วมขยะโอ้โห
8: เป็นแบบภูเขาเลากาเลย
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคเจออะไรก็เต็มไปหมดเพราะนั้นผมมองเลยว่าตอนนี้ยังพัฒนายังแบบว่ายังไม่สำเร็จเพราะว่าเรางบประมาณก็น้
8: อ
9: ยแล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็อยากอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นักการเมืองของเรานี่ก็พยายามที่จัดงบประมาณจัดอะไรอยู่เนี่ยกำลังประชุมเรื่องงบประมาณไปลงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที
8: ครับ
9: มันเป็นลักษณะอย่างนี้และประชากรของเราก็ขนาดว่าไม่มากเท่าไหร่นะไม่เหมือนประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเขาวางแผนโอกาสของเขาก็วางแผนเยอะ
8: ครับ
9: เขาวางแผนว่าเมื่อ เกิดมาคลอดมาเนี่ยเขามีกฎหมายควบคุ
8: ม
9: ว่าคุณอยู่นี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ไปอยู่ไหนอย่างเงี้ยเห็นไห
8: ม
9: เขาเที่ยวไปกันอยู่ทั่วโลกเพราะอะไรเพราะจีนเขาขยายวิธีการผมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการของเราเนี่ยวัวหายแล้วล้อมพอกครับ
8: ม
9: ันเมืองเราเองนี่จริงที่ผมขอประทานโทษพอโผล่ขึ้นมาเช่นปรับเนี่ยลาดพร้าวซอยหนึ่งเห็นไห
8: มคนบทเรียน
9: มีมาแล้วในพื้นที่เก่าผมพระโขนงผมก็เป็นสอเกตนั้นเอาไฟลุกมาแล้วตายไปหลายคนวันไม่กี่วันก็โดนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเก่าเขาลืมหมดแล้วมาเริ่มใหม่ก็เอาละแค่ปัญหาต่อไปก็คล้ายๆกับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยกฎหมายรัฐธรรมนูญพอเหตุการณ์เกิดขึ้นไงก็ร่างขึ้นมาใหม่พอร่างขึ้นมาใหม่ก็พอเก่าๆก็ลืมไปอย่างนี้ครับเพราะนั้นวิธีการที่ผมพูดนี้เนี่ยผมเป็นนักกฎหมายด้วยต้องใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาแล้วเราต้องเอาธรรมาภิบาลก้าวมาเป็นหลักเกณฑ์ครับ
8: ครับ
9: เราต้องโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้กฎหมายก็เป็นที่ตั้งของประชาชนต้องยืดหยุ่นให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าแข็งเกินไปพอการพัฒนาตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนวันนี้ผมประชุมเรื่องจราจรจราจรเองอาจขึ้นมาตำรวจก็มีพอจอดรถพวกตำรวจก็เขียนใบสั่งถามว่าตำรวจเหล่านั้นเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต
8: ์
9: ถ้าขยันจริงพอมีเปอร์เซ็นต์ก็ขยันกันทุกคนก็ทำงานกันเพื่ออย่างนี้คือทุกอย่างผมบอกว่าขอยืดหยุ่นและใช้จิตสาธารณะได้เพื่อปรองดองเพื่อแก้ไขปัญหาทุกคนไม่อยากทำความผิดหรอกครับแต่พอความผิดเล็กอย่างนี้คือความผิดแบบประมาทความผิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องผู้ปกครองในบ้านเมืองนี้มันอยู่ที่ผู้ปกครองผู้ปกครองยังคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าปกครองก็มีปัญหา เพราะนั้นผมคิดอย่างนั้นนะครับ
8: ครับเรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของหลักธรรมาภิบาลด้วยกรอบใหญ่ๆของหลักธรรมาภิบาลในการที่จะมาบริหารจัดการเรื่องปัญหาเหล่านี้มันควรจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์
9: คือผมบอกว่าเมืองใหญ่ของประเทศไทยกำลังเดินเติบโตเนี่ยผมบอกว่าทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาการลงทุนแต่ความที่ต่างๆก็อาศัยการจำนวนมากเข้ามาพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองกันเพราะเราต้องมีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพราะการพัฒนาอย่างไรเนี่ยปัญหาของเราคือปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้ถามผมว่าจะทำยังไงจะแก้ยังไงใช่ไหม
8: ครับผม
9: อ๋อก็ต้องใช้ที่ผมบอกว่าต้องใช้หลักธรรมาภิบาลเนี่ยครับและหลักข้อกฎหมาย
8: ครับ
9: นั่น
8: ในการแก้ตรงนี้นะครับ
9: ครับผมเรามีแนวโน้มในการแก้ต้องวางผังเมืองที่ให้รับรองในการเติบโตในอนาคตผมจำได้ท่านผู้ว่าสมัครเนี่ยเคยเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยท่านเคยพูดท่านบอกโอ้ถ้าเราไม่ขยายมาก่อนเมื่อก่อนท่านเคยเป็นส.ส.นะพอเป็นส.ส.เสร็จมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ว่าด้วยเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านก็พูดเลยต้องสร้างใหญ่แมงมุมละกทม.เห็นไหม
8: ครับ
9: ถ้าถนนตะกี้ต้องเป็นใหญ่แมงมุมละขยายไม่ได้แล้วแล้วก็ปัญหาของประเทศเราเนี่ยเป็นปัญหาทุกคนกลัวเรื่องน้ำท่ว
8: ม
9: ก็มาเหตุการณ์อะไรรู้ไหมครับเหตุการณ์เพราะว่าตั้งวิศวะก็รู้อยู่แล้วว่าขุดลงไปก็เจอน้ำเนี่ยกรุงเทพมหานครแล้วทุกคนก็กลัวอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำหนุนขึ้นมาเนี่ยดินก็ชุดลงไปและปัญหาก็จะเกิดตลอดก็เราไม่ได้วางแผนมาก่อนเช่นปลูกต้นไม้ก็เราก็ไม่ได้ปลูกผมดูแล้วต้นไม้ก็หมดเนี่ยมันปัญหาอะไรจะตามมาเยอะครับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเพราะการบริหารจัดการถึงล้อมทรัพยากรให้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ประชาชนภาคธุรกิจภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาเมืองเนี่ยก็มีความสำคัญมากเลยครับนั่น
8: ครับผู้บริหารครับแนวทางที่ในการมีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะพัฒนาเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกทม.เองไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นเหล่านี้ในการจัดการเนี่ยแนวคิดวิสัยทัศน์ต้องเป็นอย่างไรในส่วนของผู้บริหาร
9: วิสัยทัศน์ที่ผมมองว่าเป็นสำคัญก็คือมองเมืองเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตให้ได
8: ้
9: ใช้ข้อมูลนวัตกรรมในการตัดสินใจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการรับมือในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างนี้สร้างเมืองที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกันคือขอให้มีประสิทธิภาพให้เท่าเทียมกันทุกอย่างส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองนี่ที่ผมพูดย้ำอยู่ตลอดถ้าทำอะไรไม่มีประชาชนมาช่วยด้วยเนี่ยไม่ร่วมกันด้วยนี่ยากมากครับเราแค่ยากจริงๆผมยกตัวอย่างทางภาคใต้ทางบ้านผมเนี่ยสามจังหวัดภาคใต้ผมถามจริงๆว่ามีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไหมถ้ามีส่วนร่วมเขาต้องบอกดิครับเขาจะแค่อย่างไรปัญหาทำอย่างไรนักศึกษานี่ทำจุดสตรีวิทยานิพนธ์ตลอดเลยจะแค่อย่างไรสั่งในภาคใต้นะแต่การปฏิบัติอยู่อย่างไรผมก็พูดยากมากเลยทุกวันก็ยังมีปัญหาแต่ไม่มีใครพูดถึงเพราะมันเป็นตำนานไปเลยเนี่ยครับผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริหารองค์กรนะผมบอกว่าต้องผู้ที่มีสามารถเชื่อมโยงทางภาครัฐเอกชนด้านวิชาการด้านประชาชนกับการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายเช่นเดียวกันให้ได้ผลอย่างนี้ครับคือผมมีในความคิดอย่างนี
8: ้ครับแน่นอนส่วนหนึ่งประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราจะนำเอาองค์ความรู้สมมุติว่าจากต่างประเทศก็แล้วกันมาใช้ในการปรับตรงนี้เราสามารถจะนำอย่างไรมาใช้ได้บ้างครับ
9: ถ้าในต่างประเทศเนี่ยนะผมว่าควรศึกษาเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์จากของต่างประเทศแต่ไม่ควรนำมาใช้ทั้งหมดโดยตรงเพราะแต่ละประเทศมีบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายแตกต่างกันเลย
8: ครับ
9: สิ่งที่ควรทำก็คือนำแนวคิดที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยผมอย่างเช่นว่าระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเช่นประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้ก็มีประสิทธิภาพนะการวางผังเมืองและพื้นที่สีเขียวเหมือนของประเทศสิงคโปร์อย่างนี้เห็นไหมเขาใช้ได้อยู่ในเราเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีเหมือนของเกาหลีอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกอย่างของเกาหลีสุดยอดที่สุดเลยส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานหลายเมืองอย่างในยุโรปเช่นประเทศจีนเนี่ยผมไปดูเนี่ยมันมีช่องจักรยานเขาขับไปตามจักรยานเก่งเลยแม่บุคคลเก่งมากเขามีที่เด็กของเรานี่ขยายไม่ได้ ขยายไม่ได้เลยจักรยานเนี่ยออกมาก็โดนเบียดสิที่วันๆเนี่ยผมเจอทุกวันนะครับผมเจอทุกวันแล้วบ้านเมืองเราทุกวันนี้เนี่ยใช้โทรศัพท์กันเยอะรถชนเนี่ยว่าอุบัติเหตุเนี่ยก็จะโทรศัพท์แต่รถติดเป็นตับเลย
8: ครับ
9: คิดดูขนาดเป็นอย่างนี้เลยจะแก้กันอย่างไรกฎหมายในการออกเรื่องใช้โทรศัพท์เนี่ยยังแก้ไม่ได้เพราะว่าผู้จัดการระบบตรงนี้คือตำรวจ
8: ครับ
9: ผู้ดูแลแต่ว่าคุณต้องมีการคุยกับเขาชัดเจนแต่บางคนเนี่ยมีความสำคัญต้องบอกว่าต้องใส่หูเรียบร้อยการคุยเนี่ยไม่ใช่ยกหูกับรถหรูมาชนแล้วเอาโทษอย่างเนี้ยครับทั้งวันเลยครับประกันภัยเนี่ยเขาไม่อยากทำเลยไหมประกันภัยเนี่ยเขาถามเลยคุณจ่ายโทรศัพท์หรือเปล่าใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะจ่ายแกเพราะมันชนเนี่ยเนี่ยอยู่โทรศัพท์กระเด็นออกมาทุกครั้งหรือว่าเห็นอยู่ใช้โทรศัพท์อยู่นี่เป็นกฎระเบียบครับตรงนี้ที่ผมพูด
8: ครับ
9: ครับผม
8: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนสรุปบทสรุปสำคัญในการพัฒนาทั้งเมืองการบริหารจัดการมหานครอย่างยั่งยืนเราจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตครับ
9: คือในอนาคตเนี่ยผมว่าเมืองน่าจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมดังนั้นการบริหารมหานครจึงต้องเข้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างของประชาชนมีความสำคัญมากหัวใจสำคัญครับพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่ผมอบรมอยู่ทุกวันในที่อยู่ที่ศึกษาอยู่ก็คือการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับเนี่ยผมว่าอย่างนั้นคือทุกวันประเทศเราเนี่ยที่ผมดูแล้วใช้ AI อย่างส่วนมากด้วยใช้กฎหมาย AI ตอนนี้ของสังคมเมืองไทยนะผมดูอะไรเรื่องกฎจะเป็นอาจารย์ตัวกฎหมายเนี่ยยังไม่มีกฎหมายเลยผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเรื่องผลดีก็มีแต่ผลเสียก็เยอะที่หลอกกันเยอะมากแล้วบางคนเนี่ยมีความซื่อก็เลยก็หมดไปเยอะทั้งวันหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเลยผมก็อยากจะฝากว่าการพัฒนาเมืองไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเราต้องอาศัยทุกส่วนนะภาคเอกชนภาคประชาชนอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้ามาช่วยกันในที่ว่าย้ำไม่ได้
8: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย์ที่วันนี้มาพูดคุยด้วยแล้วก็เรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเรื่องของมหานครครับกลับขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรีดร.อมรพิกุลงามโชติครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
9: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับ
8: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับครับในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหานครเมืองใหญ่ๆอย่างที่บอกกรุงเทพมหานครเองเจอปัญหาเรื่องของประชากรที่ค่อนข้างแออัดนะเชียงใหม่ก็เจอภูเก็ตนี่หลายคนบ่นเมื่อกี้นี้ฟังจากภูเก็ตก็บอกด้วยว่ารถติดมากๆหาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับพอมีปัญหาเรื่องของประชากรที่แออัดก็จะเจอเรื่องการจราจรติดขัดอีกพอติดขัดเสร็จปุ๊บเรื่องของการกินการใช้ต่างๆก็เจอปัญหาขยะแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกรอบของปัญหาสำคัญนะฮะแทบจะทุกพื้นที่ดังนั้นในการบริหารจัดการเรื่องของเมืองใหญ่เราก็ต้องเรียกว่าใช้ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลในการที่จะมาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับแน่นอนในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเข้าไปดูในเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนติดตามอยู่ในเพจของ NBT Connect นะครับล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับกล่าวถึงกรณีที่หลายคนถามมาเรื่องทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีเป้าหมายสำคัญนะครับเพื่อในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงก็จะต้องมีการอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องมีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมเนี่ยใช้ข้อมูลต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับทำให้ผู้ที่มีฐานะเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงบางท่านก็เสียชีวิตนะครับมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซึ่งก็ยังคงอยู่ในระบบขณะเดียวกันครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ตกหล่นได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับระบุชัดเจนว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่ เข้าสู่ระบบคุณผู้ฟัง 2.3 ล้านคนโอ้ต้องถือว่าเยอะมากเลยจากการคัดกรองครั้งนี้นะครับสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลครับในการที่จะขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนให้สมควรได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่าต้องการคัดเขาบอกเลยว่าคนที่จนจริงๆยากลำบากจริงๆนะครับเดือดร้อนจริงๆตอนนี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะฮะจากการคัดกรองเนี่ยมากถึง 2.3 ล้านคนสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในการขยายโอกาสให้กับประชาชนที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากขึ้นขณะเดียวกันครับหลายๆคนบอกแล้วผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นยังไงคุณบอลต้องทำยังไงบ้างฟังเลยนะฮะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เมื่อกี้นี้มีหลายท่านเลยถามมาหนูไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลนะลุงไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลทำยังไงผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่ต้องกังวลท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็อุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิ์พิจารณาอย่างเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนอกจากนี้ครับทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้เร่งตรวจสอบปัญหานะครับหลายคนแจ้งมาทั้งหลังไมค์ด้วยนะฮะก็บันทึกข้อมูลไว้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่จะได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอนนี้ทางกระทรวงการคลังนะฮะเร่งตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยถูกนำชื่อไปจดทะเบียนคุณผู้ฟังนะฮะเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าถือหุ้นโดยที่ตนเองเนี่ยไม่รู้ตัวหลายคนโทรมาบอกหรือว่าเอาสุดท้ายอะไรเนี่ยไปเป็นกรรมการซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบมาก่อนนะฮะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติตอนนี้กระทรวงการคลังบอกจะเร่งแก้ไขข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาชนไม่ให้เสียสิทธิ์นะฮะจากการกระทำของผู้อื่นรวมถึงเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์แล้วก็การนำข้อมูลประชาชนไปใช้ในทางมิชอบทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำนะครับการทบทวนสิทธิ์เมื่อกี้มีถามมาเยอะเลยการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับโดยการทบทวนครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลยืนยันครับว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสสามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับมีผู้ที่ยากลำบากจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็พยายามคัดกรองอยู่ในตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมานะครับจนถึง31กรกฎาคมหากมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยก็จะดำเนินการให้เสร็จภายใน16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเรื่องของคนที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับใครที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ต้องกังวลท่านไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะหรือว่ายื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ย้ำนะครับตั้งแต่17 กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อย่างที่บอกไปนะฮะก็เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะใครมีเรื่องราวหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับส่งมาบอกกล่าวกันหรือว่าอยากที่จะประสานงานต่างๆก็ส่งต่อมาได้นะครับมีคุณเจ้าคุณเจ้าขานะครับวันนี้ก็กดติดตามแล้วก็พิมพ์ข้อความมาขอบพระคุณมากๆนะครับทุกๆเรื่องทุกๆข้อความครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆของคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับเพื่อที่จะไปส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ดังนั้นใครที่ส่งเข้ามาครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องเลยนะฮะบอกแล้วเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับพาคุณผู้ฟัง ไปติดตามที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะพร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมและก็ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมล่าสุดลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการดำเนินงานนะครับแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือไทยให้เป็นประตูการค้าแห่งโอกาสของประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนะฮะที่มีการเชื่อมโยงเรื่องการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงระบบโลจิสติกของโลกนะครับล่าสุดครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าครับในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องทันสมัยใส่ใจประชาชนพร้อมขยายผลด้านเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนเป้าหมายก็เพื่อลดรายจ่ายแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางน้ำนะครับระบบเรือระบบท่าเรือตรงนี้เป็นกลไกสำคัญนะคุณผู้ฟังในการที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทุกโหมดของประเทศไทยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันระดับโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยนะครับปัจจุบันนี้ทางด้านของกททนะฮะครองสัดส่วนตลาดท่าเรือน้ำลึกเนี่ยกว่า 85% ของประเทศท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ได้มีการจัดอันดับเป็นท่าเรือตู้สินค้าอันดับ18ของโลกประจำปี2025ด้วยนะครับทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำด้วยว่าในอนาคตแนวทางครับมีความคิดที่จะพัฒนายกระดับการท่าเรือกรุงเทพให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายๆมิติเลยนะฮะทั้งในส่วนของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวการประชุมนิทรรศการระดับนานาชาติโอ้อันนี้น่าสนใจมากการท่าเรือนะครับต้องบอกว่าเตรียมยกระดับตรงนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็สำคัญนะฮะปรับให้เป็น world class gateway port นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสร้างประโยชน์เรื่องของท่าเรือกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตอนนี้รัฐบาลครับกำชับทุกๆหน่วยงานเลยนะครับให้เร่งดำเนินงานตามแผนเพื่อรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เรียกว่าบูมมากๆคุณผู้ฟังเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรองรับการค้าระดับโลกแล้วก็การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือEEC หลายๆคนที่ไปตอนนี้นะเรียกว่าโอ้โหความเจริญ EEC เศรษฐกิจภาคตะวันออกนะระยองชลบุรีนะครับเรียกว่ามีความเจริญมากๆส่งผลให้มีการสร้างงานมีการสร้างรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับปักหมุดเรื่องของท่าเรือนี่แหละนะครับกททการท่าเรือแห่งประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ของไทยนะฮะแหลมฉบังตอนนี้โอ้โหเรียกว่ามีความคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเชื่อมโยงทั้งรางทั้งน้ำนะฮะแล้วก็ทางถนนลดต้นทุนโลจิสติกดันท่าเรือไทยนะฮะสู่การเป็น world class port นี่ก็ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลจากทางด้านของเพจของ NBT นะครับก็มีหลายเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับเข้าไปดูหนึ่งเรื่องราวครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ ที่เรียกว่าเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านลงพื้นที่ที่วัดหนองสีนวลที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านลงพื้นที่ไปเพื่อรับฟังปัญหาชุมชนจะบอกว่าปัญหาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมฮะแล้วก็มีในพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข3329ด้วยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการเดินทางด้านการขนส่งนะครับเพื่อลดปัญหาลดอุปสรรคแล้วก็เรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาด้วยตนเองทั้งเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะฮะแก้ไขปัญหาทางหลวงในทุกๆพื้นที่ของที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วนเพื่อที่จะทั้งในเรื่องของการดูแลระบบระบายน้ำนะครับการจัดการด้านความปลอดภัยมีปัญหาเรื่องของการลักลอบตัดสายไฟด้วยนะฮะการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวจากเพจของ NBT นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของคอนเสิร์ตมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮัวน่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนำไปติดตามกันครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ย้ำกันนะครับ6สิงหาคมนี้ครับย้ำกัน6สิงหาคมนี้นะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนบอกว่าอยากชมมากๆนะครับสำหรับถนนดนตรีมิตรภาพผูกดวงใจก่อน

ปีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา4ทุ่มนะครับจนถึง5ทุ่มทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 KHz AM 1400 67กิโลเฮิรตซ์นะครับออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะฮะงานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจ Facebook ครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับก็เป็น1ในกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคม2569นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่านั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะฮะคุณแอคเคาท์ที่ชื่อว่าลงไปเรื่อยนะโอ2022นะครับฟังอยู่ทุกๆวันครับช่วงเย็นๆแบบนี้หลายๆคนถึงบ้านแล้วล่ะนะฮะมีข้อความส่งมาบอกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับกับครอบครัวแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะฟังรายการแล้วก็อยู่กับคุณบอลในทุกๆวันในช่วงเวลาแบบนี้มาดูข้อความกันนิดนึงครับคุณวัฒนาอุ่นศรีนะฮะบอกว่าฟังทุกวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับคุณโจโฉโอเคนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์รูปแมวแล้วก็กดเยี่ยมมาด้วยนี่นะฮะฟังตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวนะฟังตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครับแหมขอบคุณนะฮะใน TikTok ใน TikTok นะครับคู่ขนานไปด้วยพร้อมกันนะครับพระรุ่งนะฮะคุณธีรชัยนี่นะครับส่งเข้ามาแล้วก็จากคุณทองพูนด้วยนะฮะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกรุ๊ปเรียบร้อยนะครับคุณดำด้วยส่งแบบใจส้มมาด้วยนี่นะฮะก็รับของขวัญกันไปในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้ครับมาที่กระทรวงสาธารณสุขกันนิดนึงครับแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะวันนี้มีแคมเปญ74วัน74ล้านแคลอรี่ล่าสุดทะลุเป้าครับโอ้โหทำได้กว่า141ล้านแคลอรี่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขครับเตรียมจัดมหกรรมร่วมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรตินะฮะต้องบอกว่างานนี้งานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น9สิงหาคมณสนามสุขพัชราไสครับต้องบอกว่านัดรวมพลนะฮะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเปิดเผยครับคุณผู้ฟังความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่คุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายกันบ้างเปล่าต้องออกนะอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวิ่งสักนิดนึงสัก30นาทีนะครับบางคนบอกคุณบอล30เลยเหรอเอาสัก15นาทีให้ได้ก่อนต้องได้ครับต้องได้สุขภาพเราจะดีให้เหงื่อเราออกบ้างนะครับโครงการนี้ของกระทรวงสาธารณสุข74วัน74ล้านแคลอรี่นะฮะตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยครับในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะครับโดยต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับมีประชาชนคุณผู้ฟังนะครับที่เรียกว่าร่วมสะสมแคลอรี่เขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน9ท้าใจเนี่ยรวมกว่า141ล้านแคลอรี่ต้องบอกเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะเขาตั้งไว้74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าครับเป็น141ล้านแคลอรี่ซึ่งต้องบอกว่าเขตสุขภาพที่7เนี่ยมีการใช้พลังงานสูงสุดเลยทีเดียวนะครับรองลงมาก็เป็นเขตสุขภาพที่10แล้วก็เขตสุขภาพที่6สะท้อนถึงการตื่นตัวของคนไทยในการรักสุขภาพในการดูแลสุขภาพนะครับทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่นะครับภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์นะครับที่9สิงหาคม2569ณสนามสุขพัชราไสครับเพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการโดยในงานนี้คุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะมาเป็นประธานพร้อมกับการมอบโล่และ
เกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้ด้วยตลอดจนการ

0: การร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกพร้อมกับประชาชนด้วยนี่นะฮะโครงการนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมพระเกียรติแต่ยังเป็นการกระตุ้นนะครับให้กับทุกท่านนะฮะรักสุขภาพส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะฮะซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะสู่สุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนย้ำนะครับปักหมุดไว้9 สิงหาคมณสนามสุขพัชราไสยนะครับกับมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74,000 ษา74 วัน74 ล้านแคลอรี่ภายใต้แนวคิดครับรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเราไปเจอกันวันคิดที่9 สิงหาคม 2569ณสนามสุขพัชราไสยนะครับนี่ก็เป็นการกระตุ้นครับให้เราได้ออกกำลังกายกันทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นก็เรียกว่าออกกำลังกายกันวันละนิดจิตแจ่มใสนั่นเองนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับมีคุณคัตติยาแหละครับคุณส่งมานะฮะทักทายฟังกันคู่ขนานเลยทั้งในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็วิทยุแล้วก็ทางเพจของสวทยังด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีใน TikTok ด้วยเรียกว่าไปทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะเรียกว่าวันนี้ก็ครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนคุยข่าวกันครับเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวก็มีแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของสุขภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่างๆนะฮะแล้วก็นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการปราบอาชญากรรมออนไลน์นะครับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าทำความเดือดร้อนและก็ทำความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกเรื่องครับติดตามกันได้คุยข่าวกันได้แต่ตอนนี้เวลาหมดละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz 95.5 MHz ครับ105 MHz แล้วก็ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง 1467 GHz นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาปายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้ 29,230,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้ 57 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,040,000 ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาเรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ17ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาเรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 มาตรา 50 และมาตรา 57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินี นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า10,000รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
7: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนการตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา 6:00 นถึง 18:00 นบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น ่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
12: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Whoa.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวของการทบทวนสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายเอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569มีเป้าหมายสําคัญเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐค่ะเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมเนี่ยใช้ข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีค่ะทําให้มีผู้มีฐานะเปลี่ยนแปลงเสียชีวิตหรือว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนยังคงอยู่ในระบบนะคะขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ค่ะที่ตกล่นได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะการดําเนินการครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบนะคะกว่า 2.3 ล้านคนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลค่ะในการที่จะขยายโอกาสให้ประชาชนนะคะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาก็ยังสามารถยื่นนะคะข้อทบทวนสิทธิ์และก็อุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและก็โปร่งใสนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเร่งตรวจสอบนะคะปัญหาที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยถูกนำชื่อค่ะไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติค่ะโดยจะเร่งแก้ไขข้อมูลรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์นะคะจากการกระทําของผู้อื่นพร้อมทั้งป้องกันการสวมสิทธิ์และการนําข้อมูลประชาชนไปใช้ทางอ้อมนะคะซึ่งท่านก็ได้ย้ํานะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะโดยการทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะทั้งนี้รัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนค่ะพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและก็สามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นนะคะข้อทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะและหากมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการนะคะให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวของการทบทวนสิทธิ์นะคะสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60 กม./ชม.รถต้องใช้

0: ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคู่เคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีโดยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดบ้านสพอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหันชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailandสนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบซูเปอร์ไซเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยไทย76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Rich จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยไทย76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในอัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3000คู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทาคุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่คู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮาเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพานิชพลธีระรัชกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิกคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ผานิชคาดหน้ารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 น.ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมพรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถาน และฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัสสอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพโดยกรวิทย์จันทระวงศ์และเช่นเคยค่ะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะเรื่องราวประชาธิปไตยในห้องเก็บศพจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ท่ามกลางความมืดสลัวในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของฟอร์มาลีนดิฉันค่อยๆเดินย่างกลายผ่านร่างของบุรุษมากมายซึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถหมุนรอบได้180องศาทั้งทวนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเดินร่างกำยำเหล่านั้นนอกจากจะมีสำลีปิดอุดนัทวาลต่างๆได้แก่จมูกปากหูแล้วก็ตามตำแหน่งบาดแผลนานาบนร่างกายแล้วยังมีเสื่อมน้ำมันคอยรองรับสารคัดหลั่งต่างๆไม่ให้ผ่านลงไปเปื้อนผิวเตียงอีกด้วยแน่นอนว่าขณะยังมีลมหายใจและชีพจรอยู่เจ้าของร่างแต่ละคนล้วนมีความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ล้วนแต่จะเอ็นเอียงไปยังแนวทางหรือว่ามรรคาอันสอดคล้องหรือว่าพ้องกับจริตของตนเองทว่าณเวลานี้สังขารเหล่านั้นต่างมีความเสมอภาคกันเพราะไม่ว่าจะเคยเป็นฝ่ายไหนหรือว่าศรัทธาใครสุดท้ายปลายทางก็ต้องมานอนเปลือยกายเรียงรายในพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีอยากที่จะย่างไกลเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่จำเป็นนี้ร่างอันแก่ชราไปตามสภาพของดิฉันกำลังจะเข้าถึงเตียงซึ่งเป็นเป้าหมายตามลำดับงานในวันนี้อยู่แล้วทว่าเสียงเตือนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตัวดิฉันอยู่ก็พลันดังขึ้นเสียก่อนการขัดจังหวะของสัญญาณดังกล่าวทำให้ดิฉันต้องหยุดฝีเท้าลงแล้วก็หยิบเครื่องมือสื่อสารนั้นออกมาอ่านข้อความซึ่งถูกส่งเข้ามาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนางหมอชั่วไม่มีความเป็นกลางเองเป็นใจกับพวกคนถอยทำให้พวกพ้องพี่น้องข้าต้องตายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าขอสาปแช่งว่าต่อไปนี้ขอเองต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้ลูกไร้หลานไม่มีคนสืบทอดสกุลตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งคำพรุสวาทบนหน้าจอนั้นบอกให้ดิฉันทราบได้ทันทีว่าหากผู้ส่งมิใช่ญาติของร่างใดๆที่เสียชีวิตลงเพราะการปะทะกับกลุ่มฝูงชนที่ยึดถือขั้วต่างกับตนเองและกำลังรอการชันสูตรจากดิฉันอยู่ในห้องเก็บศพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกับผู้ตายและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจผิดว่าดิฉันนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่ทำให้พวกพ้องของเขาต้องจบชีวิตลงแน่ๆเอาเถอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันจะเจออะไรๆแบบนี้และในเมื่อการต่อล้อต่อเถียงจะยิ่งสร้างความแค้นและก็การเข้าใจผิดให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงกดปุ่มพิมพ์ข้อความโต้ตอบเข้าไปว่าดิฉันเป็นหมันแต่กำเนิดแล้วก็เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นในความเป็นจริงดิฉันก็ไม่มีญาติอยู่แล้วล่ะค่ะแถมตอนนี้ยังเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะสมความปรารถนาของคุณเข้าสักวันหนึ่งแหละค่ะอีแก่ทำเล่นลิ้นอยากจะเตะปากลิ้นนักเขายังคงตอบกลับมาด้วยโทสะอันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ว่าดิฉันไม่สนใจที่จะตอบโต้กลับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอธิบายถึงความจริงซึ่งเขาไม่มีวันจะเชื่อถือที่สำคัญในเวลาแบบนี้ดิฉันคิดว่าการวางเฉยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรักษาหน้าที่ของเราต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายมากกว่าการแก้ตัวเพราะว่ายิ่งโต้เถียงหรือว่าต่อสู้กันไปก็รังแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเจ็บช้ำใจมากขึ้นและความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้นดิฉันจึงย่างเท้าเดินต่อไปจนถึงเตียงที่เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ตายก็คงนอนรอดิฉันมาหลายชั่วโมงแล้ว

จ้าของร่างเป็นเด็กหนุ่มผิวคล้ำพอริดแสงแดดเนื่องจากผิวหนังภายในร่มผ้าของเขามีสีอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายคิ้วค่อนข้างหนาสะท้อนถึงความใจร้อนประกอบกับอายุอานามที่ยังไม่ทันถึงวัยเบญจเพสก็ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อนเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อคารมของบุคคลที่ฉลาดกว่าถูกแล้วล่ะค่ะเด็กคนนี้คือหนึ่งในพวกพ้องของผู้ชายที่ส่งข้อความมาบริพาสดิฉันเมื่อครู่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาคนนั้นอุตส่าห์ตามหาไอดีของดิฉันจนเจอเพื่อจะมาด่าให้สะใจนั้นเป็นเพราะว่าเป็นความผูกพันโดยส่วนตัวที่มีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ในชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผลจากการแพร่ระบาดทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาถูกคนชั่วซึ่งฉลาดกว่าใช้วาจาและข่าวสารอันบิดเบือนชักจูงให้ไปจมอยู่ในกลุ่มสังคมซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของธุรชนหัวหมอเหล่านั้นกันแน่พูดถึงคำว่าหัวหมอดิฉันก็อดที่จะขบขันเสียไม่ได้เพราะว่าตามความหมายโดยทั่วไปแล้วคำนั้นสื่อความหมายถึงบุคคลที่ชอบตั้งตัวเป็นผู้รอบรู้และก็อ้างเหตุอ้างผลต่างๆเพื่อโต้แย้งในเรื่องที่ตนเองอาจจะได้ประโยชน์หรือว่ากำลังจะเสียผลประโยชน์ใดๆเท่านั้นแต่คำว่าหมอแม้โดยนัยยะนั้นจะกล่าวถึงพวกหมอความหรือว่านักกฎหมายเป็นหลักแต่มันก็จะไกลๆจะมากระทบกระเทือนถึงดิฉันและก็เหล่าเพื่อนร่วมอาชีพอยู่ดีหลายครั้งหลายหนที่ดิฉันเห็นการใช้คำดังกล่าวพาดพิงถึงพวกดิฉันตามสื่อออนไลน์ว่าพวกดิฉันนั้นหัวหมอคอยแต่จะใช้ความฉลาดของตนเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆเห็นแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้ในหลายๆครั้งจริงอยู่ว่าในสังคมอาจจะมีคนร่วมอาชีพของดิฉันซึ่งมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ควรจะมาเหมารวมทั้งหมดไม่ควรจะคิดว่านอกจากฝ่ายเขาแล้วไม่มีกลุ่มชนอื่นใดอีกนอกจากปฏิปักษ์หน้าที่คิดฝั่งที่เป็นกลางหรือผู้ที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบตามวัตตะของตนเองบ้างแต่ทำอย่างไรได้ล่ะคะฉันเองในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่และทั้งที่สองมือของดิฉันกำลังลงมีดผ่าท้องของหนุ่มน้อยบนเตียงอยู่แท้แต่สมองของดิฉันก็ยังอดที่จะคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้แล้วนับประสาอะไรกับพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาเหมือนกับดิฉันหน้าท้องแบนราบปราศจากกล้ามเนื้อของพ่อหนุ่มน้อยผู้เคยคิดว่าตนเองมีความเห็นต่างจากดิฉันถูกเปิดออกแล้วเรือนร่างที่เขาเคยโพสต์รูปโชว์ความงดงามของกายาที่สูงเพรียวของตนเองในหน้าไอดีส่วนตัวจนเพื่อนต่างเพศมากมายมาให้ความสนใจณเวลานี้คงไม่อาจที่จะดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวเหล่านั้นได้เหมือนดังเคยเพราะว่าลำตัวของเขาที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชั้นไขมันและอวัยวะมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับความตายอย่างผู้ดิฉันคงยากที่จะทำใจให้มองพินิจสภาพแบบนี้นานๆได้ใบหน้าคมสันฉายแววนักเรียนของเด็กหนุ่มยังคงหลับตาสงบนิ่งดุจว่าเขากำลังอยู่ในห้วงนิทราที่แสนสงบจากตำแหน่งของอาหารและสภาพของอวัยวะภายในทำให้ดิฉันทราบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกอดอาหารและไม่ได้ถูกวางยาพิษแต่อย่างใดดังนั้นหากจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาต่อดิฉันก็จะต้องเปิดกะโหลกของเขาออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับหญิงชราใกล้ฝั่งอย่างดิฉันเพราะว่าความทันสมัยของมีดผ่าตัดในปัจจุบันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมีดผ่าตัดไม่ว่ายี่ห้อใดจะมีความคมแค่ไหนก็ไม่เคยตัดอคติและนิวรณ์พยาบาทในใจของคนให้ขาดลงได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนของหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆก็จบการศึกษามาจากสถาบันระดับสูง
ชนิดที่พ่อหนุ่มตรงหน้าดิฉันซึ่งมีฐานะเป็นสหายร่วมตายของเขามิอาจจะเทียบได้แต่ว่าน่าแปลกใจจริงๆที่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จวิชาซึ่งน่าจะทำให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆจนสามารถมองทะลุถึงเล่ห์ร้ายของพวกคนชั่วแล้วก็ปิดผนึกอคติซึ่งอีกฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดในใจของเขาได้แต่กลับถูกชักจูงให้ต้องมาพบจุดจบแบบนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหากสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกระโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้

ปัจจุบันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
6: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่วาระภูมิภาค
7: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี2026ถึง2030ณโรงแรมแฟงกิล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน Zero Drop Out เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค ดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
8: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกทหารคอบบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้คืนวันพฤหัสแน่นอนครับเจอ2ชั่วโมงจากนี้ไปจนถึง5ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะหลายๆท่านเป็นแฟนคลับก็ติดตามรับฟังได้นะส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้เนี่ยอาจารย์แอ๊กมาครับเภสัชกรณัฐนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีทั้งสองช่วงเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับหลังพักเบรกฟังสปอร์ตชุดหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาโดยตรงกับทางวิทยากรเลยนะฮะโอเคครับช่วงนี้มีฝนตกอยู่ในหลายๆพื้นที่นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสถานการณ์โลกก็ยังต้องติดตามกันพอสมควรรวมทั้งบ้านเราก็ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะข่าวล่าสุดที่เป็นข่าวก็เราเสียทหารพรานไปถึง5นายเลยนะครับจากเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝากคนใต้นะคนภาคใต้เราคนไทยด้วยกันนะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับผืนแผ่นดินเกิดเป็นของคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลนะครับอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยเดี๋ยวไปพบอาจารย์แอ๊กเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาเล่าให้แฟนคลับกันเชิญครับ
4: ได้ครับดีก็ได้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็อยากจะนำมาฝากเรื่องการดูแลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยนะฮะ
3: อ๋อผู้สูงวัยต้องดูแลกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ไม่งั้นมันจะรีบลงมันจะเล็กลง
4: ใช่ครับ
3: ใช่ครับน่าสนใจน่าสนใจครับ
4: ใช่เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์นะครับ เรื่องของโรคนะครับแล้วก็ เทคนิคการดูแลพร้อมทั้งสมุนไพรที่สามารถช่วยได้นะครับ
3: โอ้น่าสนใจมีสมุนไพรด้วยเหรอ
4: มีครับมีครับ
3: ที่ช่วยดูแลเรื่องของคนสูงวัยเนี่ยนะกล้ามเนื้อสูงวัยเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: โอเคโอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็เริ่มจากเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อนะครับในผู้สูงอายุนะครับหรือว่ามวลเขาเรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงนะครับ
3: ครับ
4: มันจะเป็นเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนทำให้แรงน้อยนะครับบางคนนะบางท่านเนี่ยผู้ฟังอยู่อาจจะเดินลำบากทรงตัวยากนะครับ
3: ครับ
4: ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการล้มเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งภาวะเนี่ยมาอย่างช้าๆครับคุณบรรลมมันไม่ได้มาแบบวันนี้ปกติพรุ่งนี้เป็นเลยนะครับมันจะค่อยๆค่อย พิ่มมาอย่างไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ถ้าตรวจพบเร็วหรือดูแลอย่างถูกวิธีนะครับผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุก็จะสามารถชะลอหรือฟื้นฟูบางครั้งป้องกันครับไม่ให้ลุกลามได้ด้วยนะครับโดยการออกกำลังกายเฉพาะทางนะครับการเสริมโภชนาการที่เหมาะสมแล้วก็การปรับพฤติกรรมประจำวันนะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้อย่างไรนะครับเราจะถึงเรียกว่ากล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุนะครับก็คืออย่างที่ว่าก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงลดลงอย่างต่อเนื่องตามอายุนะครับส่งผลให้กล้ามเนื้อเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับทำให้จะลุกจะนั่งจะเดินก็ทรงตัวได้ยากกว่าปกตินะครับคือถ้าเขาเรียกว่าภาวะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งจากฝ่อตามวัยหรือบางคนเนี่ยเกิดจากการใช้งานน้อยหรือโรคประจำตัวนะครับ
3: ครับ
4: หนึ่งก็อายุมากขึ้นเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานานครับคุณเป็นลมครับคืออย่างเช่นพอเริ่มแก่แล้วนั่งนานๆไม่ค่อยเดินนะครับไม่ออกกำลังกายใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวกล
3: ้
4: ามเนื้อเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับบางท่านนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยกินได้ลดลง
3: กินน้อยลงด้วย
4: กินน้อยลงนะครับเรื่องโปรตีนหนึ่งการได้รับพลังงานจากอาหารไม่พอครับทำให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ลดลงนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวที่จำกัดเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆอันนี้ก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมถึงโรคประจำตัวบางชนิดนะครับเช่นเบาหวานนะครับโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจโรคปอดนะครับก็ส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ฝ่อได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองสังเกตอาการดูนะครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้หรือไม่นะครับ1 นะครับแรงขาลดลงอย่างช้าๆนะครับสังเกตง่ายๆครับเวลาลุกจากเก้าอี้ครับต้องใช้มือช่วยไหมครับนะถ้าใครใช้มือช่วยนะครับเริ่มกำลังขาเริ่มจะไม่ค่อยดีแล
3: ้
4: วนะครับ
3: ครับ
4: นะยืนขึ้นยืนขึ้นหลายครั้งกว่าจะตั้งตัวได้ก็คืออะไรนั้นลุกแล้วล้มล
3: ุ
4: กแล้ว
3: ก้นขึ้นก่อน
4: บางคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณนะครับ2นะครับเดินช้าลงกว่าปกติครับคือก้าวสั้นลงเดินไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะรู้สึกว่าขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีแรงนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะการทรงตัวไม่ดีครับยืนแล้วจะงนเงินอันนี้เราอาจจะฟังหรือสังเกตจากคนอื่นอาจจะมาบอกเราก็ได้นะครับยืนแล้วงนเงินงนเงินนะครับดูทรงตัวลำบากนะครับหรือเสียงจะสะดุดหรือเสียหลักตอนเดินนะครับเรื่องถัดมาครับสังเกตครับเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กลงสัมผัสแล้วนิ่มลงครับโดยเฉพาะบริเวณต้นขาครับนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังลองจับต้นขาดูนะครับสะโพกหรือแขนนะครับเริ่มรีบลงอย่างเห็นได้ชัดจับแล้วมันนิ่มๆมันไม่มีเหมือนกล้ามเนื้อเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อฉันฝ่อหรือเปล่านะนะครับนะฮะเรื่องของขาสั่นเมื่อยืนนะครับหรือยืนนานไม่ได้แสดงว่ากล้ามเนื้อรับน้ำหนักตัวได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือทางบ้านเองนะครับอาจจะสังเกตเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ่อยขึ้นครับเช่นสะดุดเวลาเดินนะครับหรือล้มหลายครั้งหรือเกือบล้มหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณได้เช่นกันนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสัมพันธ์เหมือนกับของน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณเรื่องของมวลกล้ามเนื้อหายไปนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเลยนะครับคือจับสิ่งของได้ไม่แน่นเหมือนเดิมครับแม้อาการจะเริ่มเป็นที่ขานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็พบว่าแขนเนี่ยเขาอาจจะอ่อนแรงได้ตามมาเช่นกันครับนะฮะ
3: ครับ
4: ทีนี้กล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยครับเขาจะมีคำนิยามนิดหนึ่งคือกล้ามเนื้อฝ่อ จะแตกต่างจากกล้ามเนื้อลดลงในผู้สูงอายุอย่างไรนะครับคือกล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยเขาเป็นคำกว้างๆนะครับที่อธิบายถึงเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อที่ลดลงเป็นผลทำให้มีอาการอ่อนแรงนะครับก็เกิดจากได้หลายสาเหตุเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือการอักเสบของเส้นประสาทก็ได้แต่ว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุที่ลดลงที่ชื่อว่าซาร์โคพีเนียอันนี้มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นนะครับ
3: ครับ
4: คนเราเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆลดลงครับตั้งแต่อายุ40ปีครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการมากนัก
3: ไม่รู้ตัวจริงๆมันเริ่มลดตั้งแต่40แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ40เป็นต้นมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าส่งผลต่อชีวิตประจำวันไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นนะครับเรื่องการกินลดลงหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยความแข็งแรงมันจะผิดปกติไปเลยครับนะฮะทีนี้รักษาได้ไหมนะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้นะครับนะฮะโดยเฉพาะให้ทำการฟื้นฟูครับอย่างต่อเนื่องครับการรักษาหลักนะครับประกอบด้วยหนึ่งก็คือต้องออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับเช่นการยกน้ำหนักเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเรื่องนี
3: ้
4: อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พูดยกตัวอย่างก่อนเช่นยกน้ำหนักเบาๆนะครับฝึกเดินหรือว่าบางครั้งนะครับไปทำกายภาพได้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญก็จะประเมินความแข็งแรงของผู้สูงอายุนะครับและปรับให้เหมาะสมในแต่ละคนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับนอกจากออกกำลังกายแล้วครับต้องปรับอาหารครับการกินอาหารให้ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอนะครับก็จะสนับสนุนการสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับอายุเลยนะครับผู้สูงอายุแม้จะอายุมากแล้ว คือการตอบสนองต่อการฟื้นฟูเนี่ยเรื่องของความรุนแรงสาเหตุความสม่ำเสมอเนี่ยบางทีก็พูดได้ยากแต่ว่าเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักๆคือประมาณ2เดือนเป็นต้นไปนะครับ
3: ครับ
4: 2ถึง3เดือนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเคยนอนติดเตียงอาจจะนานถึง3ถึง6เดือนนะครับแต่สามารถดีขึ้นได้นะครับต
3: ้
4: องย้ำคำนี้นะครับต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้ป้องกันอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกคือออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายนะครับอันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถนำไปใช้แล้วก็ลองปรับเขาเรียกว่าปรับวิธีการดูในแต่ละบุคคลนะครับเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเทคนิคเขาเรียกว่าไอโซเมตริกนะครับก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือนะท่านไม่ต้องใช้เครื่องมือที่บ้านเลยนะครับไอโซเมตริกคือการคงท่าบางท่าไว้ไม่ต้องเคลื่อนไหวครับสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและลดความดันโลหิตได้ครับใช้เวลาแค่เพียง14นาทีต่อครั้งนะครับสัปดาห์ละ3หนครับก็จะเห็นผลที่ดีมากมายเลยครับ คือเวลาเราอธิบายคนอื่นนะครับคุณโรมว่าโอ้คุณต้องไปออกกำลังกายนะเขาก็นึกภาพว่าโอ้โหต้องไปวิ่งเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับลู่วิ่งหรือว่ายกเวทนะยกโอ้โหอัพเลยนะฮะแต่ผลวิจัยล่าสุดครับบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกแรงมากมายขนาดนั้นครับจริงๆเนี่ยคุณแทบไม่ต้องขยับตัวเลยแค่คงท่าไว้ไม่กี่นาทีก็ช่วยได้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าในถ้าใครท่านผู้ฟังนะครับเคยฝึกพวกระบบทหารเคยเรียนรดอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่านั่งอะไรนะฮะเก้าอี้บกเคยได้ยินคุณบรรลงเคยได้ยินไหม
3: เคยได้ยินครับ
4: เก้าอี้บกอ่ะ
3: เป็นการถูกทำโทษ
4: ทำโทษนะฮะก็คือเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อ่ะ
3: แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อากาศยองนั่งยอง
4: ย
3: ่อตัวลงมาใช่ครับ
4: ให้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการนะเหมือนท่านผู้ฟังนั่งบนเก้าอี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้
3: หย่อนก้นลงมาเปล่าๆแต่ไม่มีเก้าอี้
4: ใช
3: ่ครับ
4: แล้วก็ค้างเอาไว้นะคุณมาล
3: ง ให้เหมือนกับให้ขาเนี่ยมันตั้งฉากกันใช่ไหม
4: ให้มันใช่ตั้งเกงไว้นะฮะเหยียดขาข้างหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เทคนิคแบบนี้นะครับไอ้บทลงโทษทางการทหารเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ครับแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพหัวใจได้นะครับ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ประเทศไทยนะจริงๆก็ทั่วโลกเขาก็ขาดการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอย่างเยอะเลยนะครับทีนี้การออกกำลังกายแบบนี้ครับบอกว่ามีมานานหลายทศวรรษแล้วครับตั้งแต่ เริ่มต้นปี1990นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นครับนะฮะที่เขาเรียกว่ามีการตีพิมพ์นะครับแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าผลลัพธ์จากผู้คนเกือบ 16,000 คนครับด้วยเทคนิคอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์ครับนะได้ผลดีเรื่องของลดความดันโลหิตก็ได้เพิ่มความแข็งแรงก็ได้นะครับ มีมาแชร์กันครับง่ายๆอันแรกครับการบีบมือครับลูกบอลครับคุณผู้ชมเคยเห็นลูกบอล
3: ลูกเทนนิสลูกเทนนิส
4: ลูกเทนนิสก็ได้
3: ประมาณลูกเทนนิสก็ได้ครับครับ
4: การบีบลูกบอลนะฮะแบบนี้นะครับ
3: อ
4: ันที่สองนะครับการสควอตติดผนังนึกภาพก็คือเราเหมือนนั่งเก้าอี้แบบนี้ครับแต่ว่าเราใช้กำแพงครับเป็นตัวพิงหลังเราแล้วก็เหมือนเรานั่งลงไปเขาเรียกว่าการสควอตติดผนังนะครับแล้วก็เรื่องการยืดขานะครับแล้วก็การทดลองเนี่ยมักจะใช้ตัวพื้นฐานเดียวกันคือให้ทำนะครับประมาณต่อเนื่องเนี่ย2นาทีนะครับแล้วก็วน4รอบแล้วก็ในระหว่างรอบนะครับก็พัก 1-2 นาทีนะครับทำแบบนี้ครับนะฮะ14นาทีนะครับต่อวันแล้วก็3วันต่อสัปดาห์นะครับก็อาจจะช่วยนะครับจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะลองไปหาลูกบอลเล็กๆดูนะครับลูกบอลลูกเทนนิสนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าในตามเขาเรียกว่าอะไรนะครับแพลตฟอร์มสั่งของออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วคุณมโรมแค่เซิร์ชว่าไอ้ตัวลูกบอลบีบมือหรืออุปกรณ์บีบมือเนี่ย นะครับนั่งอยู่บ้านเนี่ยทำได้เลยนะครับเนาะนะฮะหรือว่าการทำเขาเรียกว่าเก้าอี้ลมอันนี้ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เลยเนาะนะครับก็พิงหลังไปที่กำแพงแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวแล้วก็ค้างเอาไว้นะครับแล้วทำอย่างเงี้ยนะครับ2นาทีแล้วก็วนไปครับ4รอบนะฮะพักระหว่างยกเนี่ยก็ประมาณสัก2นาทีนะครับนะฮะผลลัพธ์ที่ได้นะครับน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าการทำแบบนี้ครับมีประสิทธิ์บางงานวิจัยเขาบอกว่าดีกว่าการออกกำลังกายแบบพวกวิ่งคาร์ดิโออีกครับคุณมโรมครับออกกำลังกายแบบค้างๆนี่แหละนะครับนะฮะดีกว่าไปยกน้ำหนักหรือว่าการฝึกแบบผสมผสานไอ้พวกโอ้โหต้องวิ่งให้เหนื่อยหอบหรือจักรยานใช่ไหมตามคลาสที่ปั่นเร็วๆแรงๆอย่างนั้นนะครับบอกว่าไอโซเมตริกแบบนี้ครับให้ผลเนี่ยบางท่านะครับดีเท่ากันบางท่านี่ดีกว่าอีกนะครับบอกว่าสามารถลดความดันได้นะครับจากการออกกำลังกายแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับถ้าสมมุติว่าท่านความดันเนี่ยความดันสูงเนาะสัก130 80นะครับตัวบนเนี่ยลดได้ประมาณ8แต้มครับคุณเมลมครับถ้าทำในโปรแกรมที่ผมว่าเนี่ยนะครับจาก130เนี่ยจะเหลือ122ได้เลยนะฮะ
3: โอ้เยี่ยมเลยครับ
4: เขาบอกว่าพอๆกับเรากินยาเลยนะครับยามาตรฐานเนี่ยจะลดประมาณสัก9ครับคุณเมลมครับ9แต้มนะฮะตัวล่างลดได้ประมาณ4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับโอ้โหก็ไอแบบไอโซเมตริกตามโปรแกรมที่ว่าเนี่ยลดความดันโลหิตได้นะครับลดความดันสูงได้แล้วก็ป้องกันตัวหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้โรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับทีนี้การออกกำลังกายแบบเนี้ยนะครับถ้าเดี๋ยวนี้มีให้ดูในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะนะครับ YouTube นะหรือใน Facebook นะครับท่านนะครับผมว่าท่านผู้ฟังนะน่าจะมีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะท่านค้นหานะครับคำว่า isometric นะครับ isometric เป็นภาษาไทยก็ขึ้นนะครับคุณบรรลมผมลอง หาข้อมูลดูแล้วมันก็จะมีท่าทางต่างๆที่สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้เลยนะครับก็ดูรูปแบบได้เลยนะครับทีนี้ก็แนะนำให้ทำกันนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะช่วยเหลืองภาวะกล้ามเนื้อฝ่อได้นะครับพวกลดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อได้ทีนี้มาถึงเรื่องยาสมุนไพรของเรากันบ้างครับท่านผู้ฟังฟังนานแล้วนะครับบอกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายจะได้ไหมนะครับหาทางที่ง่ายกว่านั้นหน่อยนะครับมีเหมือนกันครับนะครับยาสมุนไพรครับตัวหนึ่งที่มีข้อมูลนะครับเรื่องของขมิ้นชันครับคุณมาลงครับคือคูมินของเรานะครับมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะครับนะฮะเรื่องของลดความเสียหายของกล้ามเนื้อนะครับหลังจากออกกำลังกายก็คือช่วยคือเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าภาวะอยู่ภาวะหนึ่งครับคือเรียกว่าเหมือนเรากล้ามเนื้อล้าครับคุณมาลมเคยไหมครับตีแบตแล้ว
5: ล้ามาก
4: ล้าไปอีก2วัน3วันเขาบอกว่ามันชื่อภาวะทางการแพทย์คือภาวะอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นล่าช้าครับคือดีเลย์ครับดีเลย์คือมันเป็นหลังจากออกกำลังกายนะครับไปอีกประมาณ 2-3 วันนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้ภาวะเนี่ยมันป้องกันได้ครับด้วยสมุนไพรครับนะฮะก็คือตัวขมิ้นชันนี่แหละครับเนื่องจากว่าไอ้ภาวะนี้มันก็เกิดเขาเรียกว่าการอักเสบนะครับของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นนะฮะในเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระหรือว่าสารสื่อประสาทต่างๆนะครับที่เกิดความเสียหายเชิงกลต่อพวกเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับการอักเสบต่างๆนะครับตัวขมิ้นชันนะครับมีสารออกฤทธิ์หลักก็คือตัวเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งประกอบด้วยตัวเคอร์คูมินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับคุณสมบัติเขาก็คือต้านการอักเสบได้แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้นะครับมีศักยภาพสูงแล้วก็ผมเนี่ยลองรวบรวมเรื่องของงานวิจัยนะครับวันนี้ก็ลองดูโอ้โหทั่วโลกนะครับมีงานวิจัยเยอะมากครับที่นำตัวขมิ้นชันนะครับหรือสารสกัดตัวเคอร์คูมินเนี่ยนำมาทดลองนะครับเขาบอกว่าก็ช่วยทำให้คนไข้นะครับมีอาการฟื้นตัวจากกล้ามเนื้อได้นะครับประมาณเกือบ 10% เลยครับหลังที่72ชั่วโมงก็คือประมาณทั้ง3วันเนาะนะครับ
5: ครับ
4: ก็คืออาการแบบเนี้ยก็จะดีขึ้นหรือว่าการมีการศึกษาในนักฟุตบอลมืออาชีพชายครับโดยการเสริมเคอร์คูมิน500มิลลิกรัมทันทีครับหลังจากการแข่งขันครับคือนักบอลเตะ90นาทีครับ เตะเสร็จนะครับให้กินเคอร์คูมินเลยนะครับต
5: ั
4: วขมิ้นชันเนี่ยนะครับเตะปุ๊บนะเหมือนบอลโลกนะครับแต่จบปุ๊บนะครับกินปั๊บเลยนะ
5: ฮ
4: ะเขาพบว่าครับได้ตัวเคอร์คูมินเนี่ยนะครับมีผลที่ลดอาการเมื่อยล้าบรรเทาความเสียหายของกล้ามเนื้อโครงสร้างได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับออกกำลังกายเสร็จนะครับ
5: กินเลยกินทันทีเลยใช่ไหม
4: กินทันทีเลย
5: โอ้กินเยอะไหมกินเยอะไหมอาจารย์ต้องกินเยอะไหมในข้อมูล
4: โอเคทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็มีแบ่งเป็นทั้งสารสกัดนะครับมีทั้งแบบไม่สกัดก็มีแต
5: ่
4: โดยเฉลี่ยแล้วเป็นผงทุกอย่างเนี่ยเป็นผงทั้งหมดนะครับอันนี้แล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่งานวิจัยละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดสัก500มิลลิกรัมอะไรประมาณเนี่ยครับของไอตัวเคอร์คูมินนะครับถ
5: ้
4: าท่านจะกินแบบไม่สกัดอาจจะต้องกินเยอะหน่
5: อ
4: ยนะครับเป็นเม็ดแคปซูลอาจจะสัก 3-4 เม็ดเลยต่อครั้งแต่ว่าถ้าสกัดก็ไอตัวเม็ดเดียว
5: อาจจะเม็ดเดียวพอ
4: ใช่ครับมันแล้วแต่ความแรง
5: ถ้าไม่สกัดแต่ของไพพูเบตเนี่ยก็สัก 3-4 เม็ดเลย
4: ใช่ครับใช่ครับครั้งเดียวนะครับก็จะช่วยลดอาการล้าได้นะครับลดอาการล้าได้แล้วก็มีการพิสูจน์หลายงานวิจัยครับเยอะมากเลยครับทั่วโลกก็บอกว่าเคอร์คูมินเนี่ยมี เรียกว่าลดความเสียหายของกล้ามเนื้อได้นะครับพอไปตรวจเลือดก็พบว่าโรคสารการอักเสบลดลงประมาณเนี้ยนะ
5: โอ้ดีดีฮะดีฮะ
4: นะครับก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเรื่องของการฟื้นตัวจากอาการพวกปวดกล้ามเนื้อได้นะครับหรือกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าท่านออกกำลังกายนะครับหลังจากฟื้นฟูกล้ามเนื้อเสร็จแล้วแล้วมันจะปวดกล้ามเนื้อนะครับก็ลองเลือกหาพวกขมิ้นชันนะครับจะสกัดก็ได้ไม่สกัดก็ได
5: ้
4: นะครับลองทานดูผมว่าก็น่าจะช่วยได้นะครับ
5: น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นยาที่มันเหมือนกับยายุวัฒนะเลยนะอาจารย์
4: ใช่ครับ
5: แล้วต้องกินต่อเนื่องกันยังไงขนาดไหนครับ
4: ครับส่วนใหญ่นะครับทางการศึกษาเนี่ยเขาก็จะติดตามกันแค่ประมาณ1สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนอะไรประมาณเนี่ยครับเขาก็สรุปผลแล้ว
5: ว่าโอเค
4: แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อาการเหล่านี้มันจะจบที่สักประมาณอาการเมื่อล้าเนี่ยมันสัก3วันเนี่ยฮะหายพอเวลากินยาแล้วเขาก็ติดตามไปไม่นานนะครับเน
5: า
4: ะประมาณสักสัปดาห์นึงก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับอย่างที่คุณมะลมถามนะขนาดยามีตั้งแต่90มิลลิกรัมถึง5กรัมต่อวันคือช่วงมันค่อนข้างกว้างพอสมควร
5: ครับ
4: นะครับแต่ว่าเป็นว่ายังไงก็ตามก็ประมาณทั้ง 3-4 เม็ดต่อครั้งนะครับแบบไม่สกัดถ้าแบบสกัดก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงนะครับอาจจะ1เม็ดทันทีอะไรประมาณเนี้ยครับมันอยู่กับความแรงของยานะครับก็เดี๋ยวให้มืออาชีพเขาช่วยบอกอีกทีแล้วกันนะครับถ้าท่านจะเลือกใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนำมาฝากกันเรื่องของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแล้วก็ยาที่สามารถจะยาสมุนไพรที่จะช่วยได้นะครับในงานนี้ครับ
5: หลักก็คือมันช่วยเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็คลายการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
4: ลดความเครียดของกล้ามเน
5: ื้อ
4: ลด
5: ความเครียดของกล้ามเนื้อแต่มันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวมันไม่เกี่ยวนะครับ
4: ใช่ครับไม่เกี่ยว
5: ไม่ได้เกี่ยวกับสร้างกล้ามเนื้อต้องออกกำลังกายนะครับกินโปรตีนให้เพียงพอ
4: ต้องกินโปรตีนใช่
5: กินโปรตีนก็ออกกำลังกายช่วยกันสองอย่างนี
4: ้ใช่ครับ
5: ส่วนขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของลดความเครียดของกล้ามเนื้อลดการอักเสบ
4: ใช่ครับ
5: โอเคครับอ่ะให้อาจารย์แอ๊ก
4: ประมาณนี้ครับ
5: ให้อาจารย์แอ๊กพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปเนี่ยนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยาต่างๆหรือจะสอบถามเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเราเบอร์ในคืนนี้กับพรุ่งนี้นะเราย้ายมาออกที่ห้องส่งFM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้กับพรุ่งนี้ใช้เป็นเบอร์02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตกันชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเรามีขมิ้นชันแคปซูลนะครับก็เป็นทางเลือกนะถ้าหากว่าจะใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
2: สวัสดีครับผมจากลำลูกกาครับ
1: ลำลูกกานะเชิญคุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับเชิญครับ
2: ครับผม
1: ครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้ผมขอสอบถามเรื่องไอ้สวนพายหน่อยตอนนี้ผมคือถุงลมป่องพองระดับปานกลางที่นี่มีเสมหะเหนียวมากแต่มีเขาแนะนำว่าให้กินให้เอาหัวหอมหัวแดงฝอยแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งนี้ช่วยลายเสมหะได้ไหมครับ
3: อ๋อละลายเสมหะโอ้น่าจะคือจริงๆมันได้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าณตอนนี้ถ้าจะละลายเสมหะแบบง่ายเลยอ่ะก็ใช้มะขามป้อมถ้าสูตรที่เป็นไม่มีน้ำตาลก็ได้นะ
2: มะขามป้อมโอเควันผมไม่มีเด็ดผมจะบันทึกนะมะขามป้อมยังไงต่อครับคุณหมอ
3: ครับก็คือตอนนี้เราทำเป็นสูตรมะขามป้อมเนาะสมอไทยสมอพิเภกมันจะผสมกันจริงๆหลายตัวแต่หลักๆเป็นมะขามป้อมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีสูตรที่ว่าไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยช่วยเลือกว่าแก้ไอละลายเสมหะได้ครับผม
2: คือเสมหะนี่ผมเหนียวข้นกับเยลลี่เลยครับเพราะว่าตรงระบบของปานกลาง
3: ครับ
2: เหนียวข้นเลยครับ
3: แสดงว่าก็กินยาละลายเสมหะอยู่ด้วยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับคุณหมอ
3: กินยาละลายเสมหะอยู่ด้วยไหมครับตอนน
2: ี้มีแบบเม็ดครับกินในกลอง
3: อ๋อครับครับโอเคต้องก็ทานต่อไปครับแต่ว่าถ้าอยากจะจิบก็จิบเป็นสมุนไพรก็ใช้มะขามป้อมนี่แหละครับอีกอย่างนึงท่านสามารถนำตัวมะขามป้อมแบบที่เป็นชาชงนะครับเอานำไปชงดื่มก็ได้นะทั้งวันเลยนะครับหมายถึงว่าใช้ประมาณ2ซองต้มคุณมะลมมีเบอร์0อยู่ใช่ไหมครับผม
1: มีครับมีครับ
3: 02ครับ
2: ขอเบอร์หน่อยคร
1: ับ เบอร์ฝ่ายขายใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: เบอร์ฝ่ายขายเบอร์แรกนะเพิ่งมีประกาศยังครับ
2: ผมประกาศเต็มจดผมไม่มีเน็ตจดอยู่ครับกัน
1: จดนะเบอร์
3: จดอยู่โอเค
1: จดนะครับ02
2: ครับ
1: แล้วก็02
2: ครับ
1: 877
2: 877ครับ
1: 102-02-877-10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันก็จะให้ต่อไป1-2-3-4-5แล้วแต่เราฝ่ายขายถ้าจำไม่ผิดมันจะต่อ2นะครับก็ไปฟังในระบบอัตโนมัติอีกทีนึงแล้วกันนะ
2: คือโทรมาที่เบอร์02นี้แล้วก็สั่งซื้อได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเบอร์อัตโนมัติเข้าใจไหมโทรไปเนี่ยมันจะรับอัตโนมัติต้องการฝ่ายนั้นกด1ต้องการฝ่ายนี้กด2ฝ่ายขายกด2 อะไรเงี้ยคุณก็ทำตามที่มันบอกอะ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าไอ้มะม่วงหามมะนาวโหมพอช่วยได้ไหมครับ
3: ได้ครับได้ครับแต่อันนั้นก็ทานเป็นชาเคี้ยวๆเอาครับผม
2: มะม่วงหามมะนาวโหมเคี้ยวๆน้ำมือเคลือบลำคอ
3: ครับแล้วดีขึ้นไหมล่ะครับ
2: รู้สึกว่าเวลาเส้นมันเหนียวๆนี้ผมจะเอามะม่วงหาวมะม่วงหาวนี้เคี้ยวน้ำเคลือบเสร็จปั๊บผู้ชมมันเอาออกได้ครับเสมหะ
3: ครับดีแล้วครับใช่ครับดีแล้วครับผม
1: ขับเสมหะออกมาได
3: ้ได้ครับ
1: ก็ดีก็ดูที่ต้นเหตุด้วยนะครับ
2: คือถุงลมป่องพองปานกลางเป็นมาสูบบุหรี่มาเยอะปัญหาตอนนี้ผมอายุ76ครับคุณหมอ
3: ครับ
1: ได้รักษายังไงอาจารย์ถุงลมป่องพองปกติรักษายังไงครับถุงลมป่องพอง
2: ผมก็ไปลงไปเอ็กซเรย์คุณหมอว่ากินแน่กรองแล้วก็ให้ยาลายเสมหะเออรอด คอีนแต่ทีนี้ผมชอบเอาสมุนไพรเข้าช่วยเป็นยาฉุกเฉินคร
4: ับดีครับได้เนาะร่วมกันได้เนาะอาจารย์เนาะ
3: ร่วมได้ครับ
4: ร่วมได้ครับร่วมได้ครับแต่มันโป่งพองแล้วมันก็โป่งพองอย่างนั้นแหละมันคง
2: คือไม่หายครับระดับ
4: ไม่หายใช่ใช
2: ่ปี21นี่ปี22ยังคงสภาพเดิม
4: ใช่ดีอย่ามันมากกว่าเดิมแล้วกัน
2: คือเวลาเนี้ยคุณหมอติดคอกิโตแล้วก็หมอ
4: ครับโอเคประมาณนี้เน
2: า
4: ะ
2: แล้วไอ้หอมแดงกับน้ำผึ้งนี่พอช่วยได้ไหมครับ
4: สูตรหอมแดงน้ำผึ้ง
3: ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแต่มันมีความหวานของน้ำผึ้งอะครับจริงๆกินมากก็ไม่ค่อยดีครับคนไข้กินแล้วมันน้ำตาลขึ้นใช่เข้าใจครับแต่ว่า
2: ความน้ำเบาหวานผมไม่มี
3: แต่ว่าถ้าทานไปบ่อยๆมันมีครับกลัวว่ามันจะมีครับ
4: มันอาจจะเป็น
3: เพราะว่าผมเคยเจอคนไข้แบบนี้แหละครับสุดท้ายน้ำตาลขึ้นกลายเป็นแผลเบาหวานมาอีกโรคนึง
4: ครับให้ระวังไว้ครับและหลีกได้หลีกเลี่ยงครับ
3: ครับ
2: ผลเด็กร้องนี่กินต่อเนื่องมีผลร่างกายไหมครับคุณหมออ
3: ะไรก็ทานได้ต่อเนื่องเลยครับผมตามที่หมอสั่งเลยครับ
2: หรือว่าเมื่อผมจะโทรเอามะขามป้อมแบบชาชงนะครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ไม่มีน้ำตาลแน่นอนใช่ครับ
2: โอเคครับผมม
4: า
2: คุณหมออ
4: ันนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมอยู่ลำลูกกาคลองสี่ครับ
4: ลำลูกกาคลองสี่นะโอเคครับโอเคครับโชคดีครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
4: โอเคครับถุงลมโป่งพองนี่ส่วนใหญ่มาจากบุหรี่ใช่ไหมอาจารย์
3: ครับ
4: นะขายดูดบุหรี่เสี่ยงเป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะวันนี้เลิกได้เลิกนะหยุดได้หยุดนะมีโอกาสนะทรมานนะครับจะเสียเงินแล้วก็มีบุหรี่มือสองให้คนรอบข้างอีกด้วยอ่ะสายนี้เชิญครับจะแนกฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอและคุณบรรลมด้วยค่ะ
4: จ้ะ
5: ค่ะฟังประจำเลยนอนที่คุณหมอบอกว่าออกกำลังกายอะไรเนี่ยนะคะ
4: ครับ
5: ดิฉันใช้อย่างนี้ค่ะโยคะนะคะค
3: ่
5: ะ
3: ได้เลยครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าร่างกายจะแข็งแรงพินคอมินชันค่ะจริงค่ะเพราะดิฉันกินประจำเลยแล้วก็ได้ดีด้วยเขาก่อนนะจะเจ็บท้องน้อยนะจะกินขมิ้นชันแบบเนี้ยหายเลยค่ะใช่แล้วก็ไม่มีอะไรค่ะ
3: แต่ว่าที่แชร
5: ์ช่วงนี้อายุดิฉันก็60กว่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกขับรถอะไรเท่าไหร่แล้วนะค่ะก็เลยพักผ่อนมอดแล้วก็โยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอพูดตรงหมดเลยค่ะฟังวันเนี้ยทาน
3: ม
5: ิ้น
3: ท
5: านดีเพราะว่าดิฉันนี่ไม่ได้ไปหาหมอเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรและอีกอย่างหนึ่งมันแบบอะไรอะร่างกายอะแข็งแรงแข็งค่ะตอนเช้าอะตอนเนี้ยอยู่บ้านเนี่ยนะจะเอาน้ำใส่กับฝักกระป๋องแล้วก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแล้วก็จะนั่งสมาธิเนี่ยเสร็จเราก็โยคะค่ะแข็งแรงแล้วก็จะบอกกับคุณลุงเมื่อกี้นะคะเก็บคอมีทะเลดน่ะหนูเคยเป็นเคยโทรมารายการนี้แหละบอกให้จิบน้ำบ่อย
4: ๆ
5: ตอนนี้เลยเปลี่ยนไปจิบน้ำร้อนนะคะทานกาแฟเสร็จหายเลยทะเลดหายเลยค่ะน้ำร้อนอย่าให้ร้อนมากนะคะอุ่นๆกินทุกเช้าเช้าดีมากเลยค่ะเพราะเคยจำก๋งพูดว่าก๋งว่าเลือดเจ็บคอนะว่าจะบอกให้ ดื่มน้ำร้อนบ่อยๆอย่าไปกินน้ำเย็นมันเขาว่าอย่างเงี้ยก
4: ็
5: เลยจำได้ก็เลยต้องทานดูแต่เนี้ยแจ๋วเลย
4: โอเคครับเป็นทางเลือกที่ดีครับจิบน้ำจิบน้ำอุ่นบ่อยๆก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
5: คุณลุงเมื่อกี้ด้วยนะคะแบบนั้นนะคะ
4: เขาคงฟังอยู่ครับเขาฟังอยู่อาจจะเอาไปลองใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นอีกหนึ่งวิธีครับโอเคเน
5: า
4: ะ
5: ใจวันนี้คุณหมอมากเลยคุณหมอพูดถูกใจหมดเลยสมุนไพรนะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณ
5: เยี่ยมเลยค่ะคุณหมอหนูกินทุกอย่างขมิ้นชันแล้วก็อะไรอ่ะใบอะไรนะใบอะไรคล้ายๆใบบัวบกนั่งกระทานน่ากินดี
4: ครับครับ
5: ค่ะ
4: โอเคครับขอบคุณนะครับ
5: จ้าให้ความดีมากๆเลยค่ะนอนฟังอยู่เนี่ย
3: แล้วขอบคุณครับ
5: คุณโดมด้วยนะคะรายการดีมากแล้วฟังเรื่อยเลยค่ะ
4: โอเคยินดีครับฟังทุกวันเนาะขอบคุณมากครับ
5: วันค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับใช้สมุนไพรก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเรียนรู้ทำความเข้าใจศึกษาแล้วก็ใช้ให้ตรงกับโรคที่เป็นใช้ให้เหมาะสมนะแล้วก็เลือกใช้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยนะครับเอาสายอื่นที่รออยู่ต่อเลยครับมาได้เลยครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างเนี่ยฮะตอนนี้สายว่างอยู่ครับเชิญครับ02-290-0473นะรับทีละท่านทีละท่านนะฮะต้องเสร็จเคลียร์สายซะก่อนแล้วก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้สายว่างครับเชิญครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กโดยตรงนะครับขมิ้นชันมีสรรพคุณหลายๆอย่างเลยเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ครับ
4: เออสมัยก่อนเนี่ยที่รู้ๆกันก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3: ครับ
4: โรคกระพงโรคกระเพาะกินได้กินดีช่วยด้วยแล้วก็กดไหลย้อนช่วยได้ไหม
3: ช่วยได้
4: ช่วยได้ช่วยได
3: ้เพราะว่ากดไหลย้อนเนี่ยเหตุหนึ่งก็คือกดเกินในกระเพาะ
4: มันไป
3: ลดมันเกินในกระเพาะครับ
4: มันไปช่วยลดกรดด้วยใช่ไหม
3: ดันหูรูดขึ้นมาใช่คร
4: ับครับผมแล้วก็แผลก็ได้นะ
3: ครับ
4: ผงขมิ้นเนี่ยแผลก็ได้ทาผิวก็โอ้ดูแลผิวพรรณด้วย
3: ใช่ครับใช่คร
4: ับ เยอะเยอะจริงครับ
3: หลังๆก็มีเรื่องของขมิ้นช่วยลดอาการปวดได้เขาก็เอามาทำพวกยา

0: ื่นแล้วมันมีผลอะไรไหมครับ
1: ยาตัวอื่นนี่คืออะไรบ้างครับผม
0: พี่ผมทานอยู่ก็
1: น่าจะเป็นเขาเรียกว่าชื่อยาไฮดรอกไซซีนฮะเป็นยาแก้คันครับ
0: ครับแก้แพ้แก้คันครับครับ
1: ใช่ครับ
0: ยาตัวอื่น
1: แล้วเป็นอะไรถึงกินนะครับผม
0: โอ้ก็แพ้ครับก็คือผมปลูกผักเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับเพราะโดนคันแล้วมันเป็นผื่นบางทีก็เป็นผื่นขึ้นทั้งตัว
1: โอเค
0: แล้วก็เป็นผื่นขึ้นตามมือตามนี่พอกินแล้วมันก็ช่วยได้ครับแต่ก่อนก็กินแค่10 มิลลิกรัมนะครับแต่ตอนนี้ล่อไปถึง25 มิลลิกรัมแล้วล่ะ
1: โอเค
0: แต่ไม่ได้กินทุกวันนะครับถ้าไม่มีอาการผมก็ไม่กิน
1: อ๋อครับได้ครับ
0: ครับยาอย่างอื่นที่ทานร่วมก็มีขมิ้นชันแล้วก็เถาวัลย์เปลียงแล้วก็กาบาเพนติน
1: โอเคครับก็ฟังแล้วจากที่ว่ามาก็ทานกับตัวไฮดรอกไซซีนได้หมดเลยนะครับเขาจะระวังแค่กลุ่มที่มันเหมือนกันเช่นยานอนหลับกลุ่มเรียกว่าโซพิเดมอะไรพวกนี้ครับเป็นยานอนหลับเนาะหรือว่ากลุ่มพวกแก้ปวดกลุ่มอนุพันธ์ของพวกมอร์ฟีนอะไรซึ่งหาได้ยากนะครับก็เขาก็ไม่ค่อยนะเขาเรียกว่าแนะนำว่าให้ห้ามกินไม่เขาเรียกอะไรนะหลีกเลี่ยงไม่ให้กินกับแอลกอฮอล์ไม่ให้กินกับเหล้ากับเบียร์อะไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอย่าไปกินกับพวกยาฆ่าเชื้อบางชนิดอะไรประมาณเนี้ยครับมันอาจจะทำเอฟเฟกต์กับหัวใจได้ประมาณนั้นครับซึ่งถ้าฟังมาคนไข้เขาไม่ได้มีภาวะนั้นเขาไม่ค่อยซีเรียสนะครับ
0: ครับก็คือมันกังวลนะครับเพราะว่ามันทานยาก็คือผมมีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวก็ไม่ใช่นะมันมีเป็นช่วงๆนะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับก็เลยต้องทานยาว่าเป็นปีนเป็น
1: โอเค
0: ถ้าไม่ปวดมากผมก็ไม่ทานจนประมาณน
1: ั้นนานๆทีแต่ก็ไม่มีปัญหาครับครับ
0: ขออนุญาตคุณหมอหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์หรือสอบถามก่อนว่ามีผลงานวิจัยของลูกตะขบไหมครับ
1: ลูกตะขบเหรอครับผมก็ไม่เคยศึกษาเนาะลูกตะขบ
2: เท่าที่อาจารย์เจอยังไม่เห็นครับ
1: ครับ
2: ยังไม่เห็นงานวิจัยครับมีอะไรเชิญครับ
1: เป็นผลไม
0: ้ครับเป็นผลไม้แบบพื้นบ้านนะครับเป็นลูกแดงๆแล้วกินแล้วมันหวานหอมอร่อยครับ
2: ครับหวานเจี๊ยบเลยล่ะ
0: คงเคยทานใช่ไหมครับ
2: สมัยเด็กๆครับโอ้โหเล่นอยู่ใต้ต้นตะขบครับ
1: รู้จักครับรู้จักครับ
2: แต่ว่าชอบผมชอบกินตะขบป่ามากกว่าลูกมันใหญ
0: ่มันปลูก
2: อันนี้ตะขบบ้าน
0: นั่นนะครับ
2: ทำไมครับมีอะไรครับ
0: ผมเคยมีไอ้ภาวะแบบคล้ายๆกับต่อมลูกหมากโตครับเคยขี่บ่อยแบบขี่ไม่สุด
2: แล้วไปหาหมอไปหาหมอหรือยังตอนเป็นเนี่ย
0: ตอนเป็นอ่ะไปแล้วครับไป
2: แล้วหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
0: ครับเป็น
2: หมอบอกเป็นลูกต่อมลูกหมากโตแล้วกินตะขบยังไงครับ
0: แล้วผมมากินไอ้ลูกตะขบนี่วันละนะครับวันละประมาณ20 ลูก
2: ลูกแดงนะวันละ20 ลูกแบ่งเป็นมื้อกิน
0: กินอาทิตย์หนึ่งเห็นผลเลยครับ
2: เห็นผลยังไงครับ
0: จากที่เราขี่แบบขี่ไม่สุดแล้วต้องสะบัดอะไรประมาณนี้นะคร
2: ับ
0: ไม่ใช่คำหยาบนะขอโทษนะคร
2: ับ เนี่ยคนเป็นต่อมลูกหมากโตจะต้องเป็นอาการแบบนี้แหละ
0: มันหายไปครับแล้วทีนี้ผมก็แนะนำเพื่อนแนะนำบอกคนที่คุ้นเคยบอกให้เขาไปทานอย่างเนี้ยก็รู้สึกว่าหลายคนนะครับที่เขาบอกว่ามันได้ผลจริงๆครับ
2: หายของคุณนี่คือหายเลยหายขาดเลยหรือว่าหายไปช่วงพักช่วงคู่แล้วกลับมาเป็นใหม
0: ่หายขาดเลยครับปัจจุบัน
2: แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วเหรอ
0: นั้นเลย
2: หรอ
0: ตอนนี้ผมอายุ60 กว่า
2: แล้วคุณกินอย่างอื่นด้วยป่ะ
0: ไม่เคยครับ
2: ไม่ได้กินอย่างอื่นนะกินตัวนี้ตัวเดียวเลยนะถ้าขบบ้านเนี่ยนะ
0: ครับ
2: วันละ20ประมาณวันละ20ผลโอเคกินติดต่อกี่วัน
0: ประมาณผมเริ่มเห็นผลตั้งแต่1อาทิตย์อะครับประมาณ7 วัน
2: โอเคอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัว
0: ครับ

0: ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ผมก็แนะนำเพื่อนแนะนำคนคนอื่นๆที่เขามีอาการคล้ายๆกันนะครับบอกเขาก็บอกว่ามันได้ผลดีแล้วเขาก็โอเคครับ
1: โอเคโอเค
0: ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรไหมหรือเปล่า
1: เกี่ยวกับต่อมลูกหมากเกี่ยวกับทางยาฤทธิ์ทางยานะ
0: อ้
1: าวเก็บไว้เป็นการบ้านก่อน
2: ได้ครับ
1: โอเคเน
2: า
1: ะ
2: เก็บไว้หาข้อมูลแล้วกันนะ
1: ครับผม
2: คร
0: ับครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับผมสนใจเพราะผมก็เป็นตอนลูกหมากโตอยู่ด้วย
2: คุณมาล้มลองก่อนก็ได้ครับ
1: มันหาไม่ได้เดี๋ยวปัญหาในกรุงเทพไม่ค่อยมีแต่ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะลองกินสัก 3-4 วันดูหาถ้าหาได้นะเพราะมันก็เป็นผลไม้อยู่แล้ว
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่ากินแล้วหายเลยเนี่ยแหมมันอาจจะเชื่อยากนิดนึงนะอาจจะเชื่อยากนิดนึงก็โอเคละแต่ก็ฟังไว้เป็นความรู้ก่อนอ่ะถามด่วนเลยครับเวลาจะหมดถามด่วนเลย
3: ยาหอมของอภัยภูเบศรกินทุกวันได้ไหมครับ
2: ยาหอมส่วนใหญ่เขาจะให้
3: เทพจิตพวกอะไรฮะ
2: เทพจิตครับทานตามอาการเฉยๆ
1: ส่วนใหญ่ให้กินตามอาการครับ
2: ครับ
1: ถ้าดีขึ้นก็ให้หยุดครับ
2: ใช่ครับหรือว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: กินยาวสุดประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนนึงอาจารย
2: ์ผมว่าสัก2อาทิตย์เนี่ย
1: ครึ่งเดือนนะถ้าครึ่งเดือนแล้วมันยังไม่หายก็ต้องไปดูอาการหาหมอดูอาการเพิ่มเติมหน่อยว่ามันเกิดจากอะไร
2: ครับครับ
3: แต่ถ้าคุณกินทุกวันใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับไม่ควรกินเองทุกวันถ้าหากว่ากินเกิน15วันแล้วไม่ดีขึ้นควรจะไปตรวจครับ
3: คร
1: ับ
3: โอเคคร
1: ับ โอเคเคลียร์นะ
2: ครับ
1: แล้วหยุดอาการดีก็หยุดนะครับโอเค
3: คร
1: ับ
3: ครับ
1: ยาหอมมันก็มี4สูตรใช่ไหมเทพจิต
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เทพจิตทิพโอสดอะไรนะนวโกฏ
2: นวโกฏ
1: จ
2: ันทลีลา
1: จ
2: ัน
1: ทลีลาโอเค
2: ครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
1: โอเค
2: ครับ
1: นาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมฝากผู้ฟังหน่อยไหม
2: ก็เนี่ยแหละครับก็ฝากตัวสมุนไพรนะครับคือสามารถถ้าฟังวันนี้ก็มีประสบการณ์จากท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านที่พูดตรงกันนะครับเรื่องว่าช่วยได้นะครับในอาการบางอย่างนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้ครับ
1: โอเคครับขอบคุณอาจารย์แอ๊กมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังอยู่นะใครมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวคุณหมอมากรมาแต่ว่าเราเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับสมุนไพรต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วนะส่วนชั่วโมงหลังเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับหมอมากรนะครับสอบถามได้เหมือนเดิมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าคุณต้องการใช้สมุนไพรดีๆมีมาตรฐานปลอดภัยนึกถึงอภัยภูเบศรนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยดูแลนะดูแลตลอดนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
10: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
11: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
12: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
5: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิเพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดปรับแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่า เผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุธวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสนะฮะวันนี้23กรกฎาคม2569นะครับชั่วโมงหลังก็เป็นประจำคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสนะครับหลังข่าว4ทุ่มเลยแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคุณหมอออก Facebook ด้วยนะครับสด Facebook Live ของคุณหมอผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปเข้าชมใน Facebook ได้เลยเพื่อนคุณหมอก็ชมได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องไปเสิร์ชหานะฮะเข้าไปที่Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรนะก็จะสามารถชมทาง Facebook สดๆคู่ขนานไปกับภาควิทยุได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอได้ยินผมไหมเนี่ยเอ๊ะตายแล้วผมคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ขอให้เปิดผิดตัวเปิดไมค์ผิดตัวใส่เสื้ออะไรฝรั่งเศสด้วยเนี่ย
3: เสื้ออาร์เจนต
2: ินา
3: ฮะอ๋อ
2: เสื้ออาร์เจนตินาสีน้ำเงินจบเรียบร้อยฟุตบอลโลก
3: โอ้เรียบร้อยฮะ
2: เรียบร้อยครับผม
3: ดีใจมากเลยครับผม
2: จะได้ไม่ต้องหดจะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องพบว่าพวง
3: เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น64ทีมตายฮะพี่ฮะ
2: เห็นว่าแข่ง3ทวีปเหรอ
3: โอ้โหมันจะเตะอะไรกันเยอะแยะฮะ
2: เราก็ต้องเลือกดูเนาะคุณหมอเนาะต้องเลือกดูแล้วล่ะ
3: ดูแล้วดู
2: มันเยอะเกิน
3: อีก4ปีนี่ยังดูกันไหวนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: น่าจะพอไหวนะพอไหวก็ตามสภาพถ้าตามสภาพของแต่ละคนเนาะบางคนสภาพแข็งแรงหน่อยก็เอาดูได้หลายแมตช์มากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลือกแมตช์เอาแต่ว่านัดชิงยังไงก็คงต้องยอมอดนอนนะ
3: แต่คนไข้ผมบอกว่าหมอยิ่งแก่ยิ่งดูบอลได้ดี
2: อ๋อเหรอเพราะว่าเหตุผล
3: กลางคืนนอนไม่หลับ
2: เข้าทางเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วเข้าทางเลยโอ้โห
3: เข้าทางเลยนะ
2: เออ
3: จริงนะ
2: เออ
3: ช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับนี่มันสวรรค์เลยนะ
2: สวรรค์เลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ได้ดูของดี
3: ตลอด
2: เออเข้าทางเลยผมว่าอีก
3: ได้เรียนรู้
2: ครับ
3: คือว่าจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเรานอนไม่หลับนะแต่เราไม่กระวนกระวายอ่ะ
2: มันก็
3: จริง
2: ไม่กระวนกระวายมันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะ
3: ใช่ครับก็หาอะไรทำไปนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยฟังอยู่นะก็ทำใจให้สบายเรานอนไม่หลับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลับจริงๆก็หาอะไรเบาๆทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านแบบละเลียดอ่ะอ่านแบบไม่ต้องไปเร่งไปรีบไม่ต้องไปอ่านเอาความอะไรอ่านเอาความแบบสุนทรีย์นะครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมีจิตจดจ่ออยู่กับทุกคำนะฮะทุกความคิดที่มันเข้ามานะครับอ่านไปเรื่อยๆดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปรีบจบนะฮะไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรเพราะว่าเราเป็นการฝึกจิตให้มันนิ่ง นะครับแล้วมันจะง่วงโดยอัตโนมัติผมรับรองเลยอ่านสื่อเนี่ยนะครับอ่านไปเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการที่เราไปดูพวกคลิปอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
3: วันนี้มีคนไข้มาคนหนึ่งนะครับแกบอกไปนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแกบอกแกดูติ๊กต็อกอ่ะ
2: อ๋อไถไปเรื่อยเลย
3: ไถไปเรื่อยแกบอกแกดูติ๊กต็อกผมบอกไปลบออกเลยแอปติ๊กต็อกเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าติ๊กต็อกมันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปสั้นๆคือคลิปสั้นๆเนี่ยข้อดีคือมันกระตุ้นโดปามีนได้ดีครับคุณฟัง
2: กระตุ้นดีกระตุ้นดีครับ
3: มันเหมือนกับว่ามันมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่คลิปสั้นเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจใช่ไหมตัดต่อให้มันดูรวดเร็ว
2: ใช่
3: แต่มันจะสั้นๆ
2: ใช่
3: แล้วทีนี้พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราโดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาไอ้โดปามีนเนี่ยข้อเสียคือช่วงที่หลั่งออกมามีความสุขนะฮะแต่พอมันลดลงอ่ะเราจะกระวนกระวายเราจะต้องแสวงหาต่อจะเห็นว่าคนถ่ายติ๊กต็อกอ่ะจะถ่ายไปเรื่อย
2: ถ่ายไปทั้งคืนนะบางที
3: ไปอันนู้นมันจะถ่ายไปทั้งคืนเลย
2: ครับใช่
3: เพราะพอเวลาเจออันใหม่โดมีมันก็หลั่งทีฮะพอจบโดมีมันก็ตกอย่างเงี้ยแล้วมันจะติดไปเรื่อยๆเพราะนั้นคืออันนี้ในมุมหมอสมองนะ
2: ครับ
3: คือไม่ค่อยชอบอะไรที่ดูแบบสั้นๆแบบเนี้ยคือไม่เฉพาะ TikTok นะเดี๋ยวนี้มีหมดอ่ะ YouTube Facebook มันจะมีช็อตๆเป็นช็อตอย่างเงี้ยเป็นช็อตเป็นรีลอะไรแบบเนี้ยครับก็จะไปดูเยอะมันจริงๆแล้วบางทีดูก็ไม่รู้ว่าของข่าวจริงข่าวปลอมอะไรยังไงเนาะ
2: ครับ
3: แล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นนะคร
2: ับ ใช่ใช่
3: แต่ก็เอามาฝากว่ากลางคืนนอนไม่หลับทำใจให้สบายนะครับเดี๋ยวหลับเองคือคนเราถ้ามีความสุขตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาจะนอนกี่โมงก็ไม่มีปัญหาครับผมนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ
2: ครับ
3: นอนไม่หลับโอเคพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับครับวันนี้มีข่าวสุขภาพที่น่าสนใจจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐบอกว่าให้เช็คเลยครับว่าท่านที่เป็นโรคต่อไปนี้นะครับ4กลุ่มอาการนี้นะครับไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบโดยไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่ากาแฟเนี่ยมันทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงกาแฟเนี่ยมันจะไปบล็อกนะครับสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนฮะปกติไอตัวอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกมาตามธรรมชาติแล้วของเราอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ในสมองเนี่ยนะครับคืออะดีโนซีนเนี่ยมันจะทำให้เราง่วง
2: อ๋อครับ
3: มันจะออกแบบตอนกลางคืนหรือว่าเราที่เราทำอะไรเหนื่อยๆแบบเนี้ยครับแต่พอดีไอตัวกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยนะฮะมันจะไปยับยั้งอะดีโนซีนรีเซปเตอร์คือมันไปแย่งจับอ่ะมันไปแย่งจับกับไอตัวรับของสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนในสมองเราเนี่ยพอมันไปแย่งจับปุ๊บนะครับอะดีโนซีนก็จับไม่ได้พอจับไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับเพิ่มความตื่นตัวพอมันไปยับยั้งปุ๊บอะดีโนซีนจับไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกับว่ามันตื่นตัวมันกระฉับกระเฉงนะครับเพิ่มสมาธินะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยกดตัวนะครับเพราะนั้นบางคนกินคนที่เป็นไมเกรนกินกาแฟแล้วจะดีขึ้นก็เพราะว่าไมเกรนมันจะเส้นเลือดมันขยายตัวนะฮะแต่กาแฟเนี่ยมันจะทำให้สารกดตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกาแฟมันเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวอื่นด้วยครับเช่นมันจะไปเพิ่มเรื่องของโดปามีนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวนะครับตื่นเต้นเพิ่มนอยพินิฟรินเนี่ยอันนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ใจจะสั่นชีพจรจะเต้นเร็วนะครับ เพิ่มอะซิทิลโคลีนอาจจะทำให้เราจดจ่อนะครับมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกลูตาเมตทำให้เพิ่มการทำงานของสมองนะครับ ไปกระตุ้นระบบซิมพาติกนะฮะก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มการปลดปล่อยแคลเซียมด้วยนะครับนะเพราะนั้นในไทยรัฐเนี่ยครับบทความเนี้ยเขาก็เลยออกมาเตือนนิดนึงว่าจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรค4โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับโรคแรกนะครับคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับหรือว่าอาริทเมียนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังการดื่มกาแฟโดยเฉพาะผู้สังเกตว่า ดื่มกาแฟไปแล้วมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นระรัวเต้นไม่ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยคำแนะนำก็บอกว่าห้ามดื่มกาแฟถ้าดื่มกาแฟแล้วใจสั่นทุกครั้งเนี่ยให้ลดหรือหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้สังเกตอาการตนเองเนาะแล้วถ้าใจสั่นผิดปกติก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้โรคที่1กลุ่มโรคที่2ครับคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5นะครับนะแม้ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ว่ากาแฟบางชนิดเนี่ยนะครับจะมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับในปริมาณสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โรคไตระยะที่4ที่5เนี่ยปกติเขาจะขับตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้น้อยอยู่แล้วเวลากินกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีสารพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถ้ามีสารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยข้อที่3ครับโรคนอนไม่หลับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยของเดิมคุณนอนไม่หลับอยู่แล้ว นะ ดีคุณไปกินกาแฟเข้าไป ไปบล็อกอะดรีโนซีนยิ่งแล้วเลย
2: เสริมกันไปอีกครับ
3: ใครที่นอนคือเวลาคุณนอนไม่หลับอ่ะผมอธิบายหลายรอบนะฮะการนอนไม่หลับหมายถึงเรากลัวเรากังวลกับอะไรสักอย่างนึงมันกระตุ้นระบบซิมพาเทติกอยู่แล้วนะครับเราก็จะตื่นตัวนอนไม่หลับแล้วพอไปกินกาแฟมันยิ่งไปกระตุ้นระบบซิมพาเทติกยิ่งเข้าอีกครับเพราะนั้นคนนอนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่กับกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะหลังกินหลังตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับห้ามเลยนะครับและโรคสุดท้ายครับคือกระดูกพรุนนะครับนะอย่างที่บอกก็คือว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยมันจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกระดูกคุณอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณสูญเสียแคลเซียมมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นทั้ง4กลุ่มโรคที่อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่จริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแบบยิ่งยวดนะครับ
2: ค
3: ือแต่ว่าพูดจริงๆคือตัวกาแฟที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบแข็งแรงอะไรขึ้นหรอกนะครับมันเป็นแค่ฤทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไอ้ตัวอะดีโนซีนที่มันเป็นบล็อกอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละพอคาเฟอีนมันหมดฤทธิ์นะครับอะดรีโนซีนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เราง่วงเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราดื่มกาแฟที่มันยังออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นนะครับดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่มีอันตรายนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าให้ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมนะคุณผู้ฟังครับต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันนี่ถ้าเทียบเป็นหน่วยกาแฟที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะดื่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นกาแฟดำนะฮะกาแฟดำธรรมดานะครับจะมี1แก้วเนี่ยจะประมาณ95ถึง150มิลลิกรัมถ้าเป็นกาแฟดำนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชงแบบข้นๆนิดนึงนะครับไปซื้อแก้วใหญ่ๆตามร้านกาแฟต่างๆอ่ะอันนั้นอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200นะครับถ้ากาแฟกระป๋องนะฮะกาแฟกระป๋องนึงเนี่ยจะประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมนะครับคือหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเรากินกาแฟแบบทั่วๆไปนะช็อตแบบไม่ได้มากเกินไปนะกินได้วันละ4แก้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายมากแต่ประโยชน์มันก็ยังต้องพิสูจน์กันอยู่เพราะว่ามันออกฤทธิ์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าคนที่มี4กลุ่มโรคนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็เอามาฝากจากไทยรัฐนะครับ
2: ครับผมโอเคครับ
3: พูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับมาที่ประเด็นฮอตฮิตนะครับก็คือมีข่าวที่คนไข้เจ็บหน้าอกนะครับแล้วไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหรอกนะครับเป็นแค่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ไม่ได้ทำขึ้นฟ้าหัวใจไม่ได้ตรวจเลือดอะไรพอกลับมาบ้านก็
2: เสีย
3: ชีวิต
2: ครับ
3: ผมนะครับก็มีแบบคือมันมีภาพสะเทือนใจอ่ะพอหลังจากตรวจเสร็จปุ๊บยังไปรับลูกเลยนะครับไปรับลูกวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมคุณหมอถึงไม่รู้นะครับว่าเคสเนี้ยมีอาการเหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะทั้งที่ญาติก็แจ้งน นะว่ามีอาการนะผมก็วิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางนะคือยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะพูดจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได
2: ้
3: นะครับว่าอาการเป็นโรคหัวใจเนี่ยทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้ทั้งที่เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงโรคหัวใจขัดเลือดนะครับหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะฮะ coronary artery disease นะครับซึ่งอาการที่เป็นอาการเด่นนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีเลยนะครับเขาเรียกว่า angina pectoris นะครับเป็นอาการที่เป็นคลาสสิกของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้3ข้อนะฮะคุณฟังฮะจะมี3ข้อนะ1จะมีเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะกดบีบนะครับกดบีบนะฮะเยื้องมาทางด้านซ้ายนิดนึงเหมือนอะไรหนักๆมาทับมันจะไม่ได้เจ็บจี๊ดนะฮะมันจะเจ็บแน่นๆอาจารย์ผมสอนว่าเหมือนกับช้างเหยียบนะฮะมันจะเหมือนกับอะไรมันแน่นแบบรัดเลยนะครับข้อที่2คือเวลาออกแรงหรือเวลาเครียดเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นมากจะกำอัดจะกำเริบตอนนั้นนะครับแล้วก็อาการก็มักจะดีขึ้นเมื่อมีการพักหรือว่าอมยาอมใต้ลิ้นนะครับในกลุ่มพวกในโตกิจลีพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมเช่นมีอาการร้าวลงแขนซ้ายนะครับร้าวขึ้นไปที่กรามนะฮะอาจจะมีอาการเหงื่อแตกนะฮะใจสั่นนะครับหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะค่อนข้างจะค้างไว้นานนะครับคือถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคลาสสิกแองเจน่าเพ็กโทริสนะครับถ้ามีอาการแบบนี้แนวทางคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเขาก็จะเอาไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเบื้องต้นเนี่ยจะทำ EKG นะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันจะโชว์ได้นะครับถ้าเห็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตีบเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของ ST elevate นะครับคือมันจะดูแปลกจากตัวกราฟเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่ากราฟยกนะหมอเราจะรู้กันดีนะว่า ST elevate เนี่ยคือมันยกแล้วนะ ST ยกตัวพอยกตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปก็คือจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันแนวทางการรักษาก็มีทั้งการฉีดยาสลายลิ่มเลือดนะครับที่อุดตันนะครับแล้วก็แนวทางมาตรฐานอีกอันนึงก็คือส่งไปส่วนหัวใจนะครับเพื่อลากลิ่มเลือดเนาะนะส่งไปส่วนหัวใจเพื่อเอาลิ่มเลือดนี่ออกมานะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีเลือดเนี่ยเข้าไปไหลเวียนทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ยมันจะอยู่ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับยิ่งถ้าปล่อยไว้ช้าเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นนะครับอ
2: ัน
3: นี้จะเป็นอาการคลาสสิกนะครับแต่กลุ่มที่วินิจฉัยได้ยากก็มีครับเขาเรียกว่า atypical angina pectoris ครับคือหมายถึงว่าเขาจำคนไข้เนี่ยจะไม่ได้มาด้วยอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกแบบชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการแบบที่มันทับซ้อนกับโรคอื่นนะฮะไปดูกันว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะมาด้วยการจุกแน่นลิ้นปี่ครับจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยจะสับสนกับเป็นโรคกระเพาะมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะเยื้องมาด้านซ้ายใช่ไหมเวลาจุกแน่นลิ้นปี่ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับมีอาการปวดกรามนะครับคือถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยจะร้าวจากหัวใจขึ้นเป็นกรามใช่ไหมแต่บางคนปวดจากการอย่างเดียวนะครับบางคนก็มีแค่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนนะครับอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องของอาการปวดแขนปวดมือเหมือนกับเขาจะส่งไปหาหมอกระดูกด้วยซ้ำตอนแรกนะครับอาจจะมาด้วยอาการปวดอย่างเงี้ยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับหายใจไม่อิ่มไม่เชิงเหนื่อยแต่รู้สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มมันบอกไม่ถูกนะครับอาการพวกนี้ครับเป็นอาการที่เวลาเราทบทวนเคสเนี่ยเวลาเจอผู้ป่วยที่มิสแดกโรสิตหรือวินิจฉัยไม่ได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเนี่ยเราต้องจะเจอแบบนี้ครับคือเป็นatypical angina ที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยห้องฉุกเฉินทุกห้องเนี่ยเ ขาก็จะมีการปรับแนวทางการวินิจฉัยแล้วนะเพราะว่าถ้าเจออาการไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจไปก่อนในแนวทางปฏิบัตินะในหลายโรงพยาบาลที่ผมไปดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปรับแนวทางแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไข้เป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับก็จะต้องทำ EKG ไปก่อนเพราะว่าการทำ EKG เนี่ยมันเป็นการตรวจที่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับมันเป็นแค่เอาโพรบเนี่ยนะครับมาติดที่หน้าอกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยมันจะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เจอนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นแล้วหัวใจจะยังไม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเจาะเลือดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยเขาจะไปวัดตัวเอนไซม์ของตัวกล้ามเนื้อที่มันสลายตัวออกมาถ้ามันเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายออกมามันก็จะทำให้เราตรวจวัดได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการแบบนี้มีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นเคสที่เป็นประเด็นนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมาด้วยอาการatypical angina นี่แหละนะครับคืออาการที่ไม่ชัดเจนนะครับนะก็เอามาฝากแล้วกันนะครับว่ายังไงเนี่ยบอกคุณหมอไว้ก่อนนะฮะว่ามีอาการเหนื่อยมีอาการอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็เลยเอามาฝากครับสำหรับโรคของหัวใจนะครับที่อาการที่ดูไม่ค่อยชัดเจนครับพี่บรมครับ
2: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมากรพักเลยคุณผู้ฟังครับข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับโรคหัวใจมันอันตรายนะถึงตายครับเพราะฉะนั้นคนไข้เองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องติดตามดูแลแล้วก็ติดตามตัวเองตลอดนะครับไปหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนหมอก็ต้องเผื่อเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจจะร้ายแรงด้วยนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรขออนุญาตเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะสมุนไพรขอเป็นพรุ่งนี้เนาะช่วงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมะกรนะครับหลังเบรกครับเปิดสปอร์ตสัก 4-5 ตัวจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลย02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรได้เลยนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ยุ่งนิดนึงก็เจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
6: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอมาก่อนเชิญครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473ครับโทรจากไหนครับ
7: ดีค่ะโทรจากเชียงรายค
6: ่
7: ะ
6: เชียงรายเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
7: อ๋อค่ะคือของคุณแม่เนาะคุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจนะคะทานยาวาฟารินแล้วตอนนี้หมอเขาจ่ายยากาบาเพนตินเนี่ยค่ะเขาทานด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
8: ทานได้ครับผม
7: ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
8: ไม่มีครับกาบาเพนตินกับวาฟารินทานได้เลยครับ
7: โทษนะคะยานี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
8: ตัวกาบาเพนตินใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
8: กาบาเพนตินจะช่วยลดอาการปวดรากประสาทลดอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังก็ได้ครับครับ
7: อ๋อซึ่งเขาเป็นโรคเกาเนาะโรครุมาตอยนี่ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
8: ทานได้ครับแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่ตอนที่ไปเจอหมออ่ะว่าคุณแม่ไปเล่าอะไรให้หมอเขาฟังก็ถึงจ่ายกาบาเพนตินแหละ
9: เขาไม่ได้ถามอะไรค่ะเขาบอกว่ากินยานี่กาบาเพนตินนี่นะเป็นยาอะไรนะยาวิตามินว่ะเขาว่าแบบนี้นะ
8: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังนะ
9: ค่ะ
8: คือคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยผมเดานะคือหมอทุกคนอะเวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาจะมีเป้าประสงค์ว่าจะใช้ยากลุ่มนี้ทำไมซึ่งส่วนใหญ่เป้าประสงค์เนี่ยเขาจะได้จากประวัติอีกฟังคนไข้เล่าหรือสิ่งที่เขาเจออย่างกาบาเพนตินเนี่ยเรามักจะใช้ในกลุ่มที่ปวดเส้นประสาทครับเช่นชาปลายมือปลายเท้าเจ็บเสียวแสบร้อนหรือว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาสั่งเนี่ยเพราะข้อบ่งชี้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ากาบากับวาฟารินกินคู่กันได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องกินก็ไม่ต้องกินครับกาบาครับ
9: กาบาลองไม่กินก็ได้เนาะคุณหมอเนาะ
8: ได้สิครับ ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ต้องกินเลยครับ
6: กาบาเพนตินมันกินแล้วแก้อะไรคุณหมอ
8: มันแก้เนี่ยฮะเจ็บเส้นประสาทปวดรากประสาทปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังชาปลายมือปลายเท้ามันจะประมาณนี้ครับ
6: ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเนาะ
8: ไม่เป็นไม่ต้องกิน
6: จ้ะจ้ะอ่ะเคลียร์ไหมหมดยังเนี่ยมีอะไรอีกเชิญถามต่อครับเชิญครับ
9: ปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็เขาไม่ได้ถามยายเขาถามคนตามยายไปอ่ะคนตามยายเขาก็ว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาก็เลยจ่ายยานี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าญาติมาแต่วันนั้นญาติไม่ได้ไปส่งไม่ขอคนข้างบ้านไปส่งเนี่ย
8: ก็ไม่รู้ล่ะแสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาผมบอกเลยรีบร้อยฟังนะว่า
9: ค่ะ
8: กาบ้าเนี่ยมันจะจ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันต้องได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งถ้าคุณป้ามีการป้ามังผ่านเลยครับไม่มีอันตรายฮะมังผ่านก็ได้ครับ
6: ไม่ใช่วิตามินนะไม่ใช่วิตามินไม่ควรจะกินไม่มีปัญหาไม่ควรกินนะครับ
9: ค่ะ
6: โอเคอ่ะมีคำถามอื่นอีกไหม
9: ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณ
6: ไม
9: ่
6: มีนะเคลียร์นะ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: คุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อเลยครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอจะเรียนถามว่าถ้าเราทานวิตามินแบบมีแมกนีเซียมมีแอสตาแซนทินมีวิตามินซีแล้วก็มีเอ็กเซดบีอะค่ะวิตามินบีรวมแล้วก็มีเซนทัมอะถ้าทานแบบนี้แล้วมันจะทำให้ประจำเดือนมาไหมคะม
8: ัน
10: จะกระตุ้นให้ประจำเดือนมาไหมคะ
8: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย
10: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
8: ครับผม
10: อ๋อ
8: มันไม่มีฮอร์โมนไงครับมันไม่มีฮอร์โมน
10: อ๋อถ้าเรามีฮอร์โมนล่ะคะ
6: ถ้ามีฮอร์โมนก็มีประจำเดือน
8: มีฮอร์โมนก็อันนั้นมันก็จะเป็นการกินฮอร์โมนเพื่อปรับประจำเดือนก็คนละเรื่องกับวิตามินนะครับ
10: อ๋อค่ะแต่ถ้ากินแล้วเพื่อให้ประจำเดือนมานี่ไม่เกี่ยวนะ
8: โอ้ไม่เกี่ยวครับผมครับ
10: ค่ะเป็นพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
6: โอเคครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: ครับผมครับผมดีครับนะเรื่องลูกเรื่องยานี่สำคัญนะจะอะไรเข้าปากเราเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจนะมีข้อสงสัยถามคุณหมอนะถามวิทยากรในรายการได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ครับสวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับ
11: เจ็บป่วยเป็นภาวะจิตเวชครับผม
6: ฮะจำได้เป็นจิตเวชอยู่มีอะไรถามเลยครับไม่
11: มันท้องผิดของคุณหมอครับ
6: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมช่วยปิดวิทยุก่อนแล้วฟังแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสียงจะได้ไม่ต้องกล้องเข้ามาเล่าปัญหาให้ฟังใหม่แล้วถามคุณหมอใหม่เชิญครับ
11: คุณหมอครับมันมีอาการแบบท้องผูกครับผม
8: ครับผม
11: ครับแต่แล้วก็ไม่เผื่ออาหารครับครับ
8: ครับยังไงนะฮะแล้วยังไงฮะ
6: ท้องผูกแล้วยังไงครับต้องการอะไรครับ
11: มันก็นอนไม่หลับครับผม
6: ท้องผูกแล้วนอนไม่หลับ
11: ครับ
6: คุณหมอซักเลยครับ
8: แล้วยังไงต่อฮะจะถามว่าจะให้ช่วยอะไรครับ
11: คือทานยามาแล้วประมาณ14 ปีแล้วครับ
8: อ๋อฮะครับ
11: ครับ
6: จะให้คุณหมอแก้ไขในประเด็นไหนครับให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาประเด็นไหนครับ
11: ท้องผูกนี่มันทานน้ำขิงได้ไหมครับ
8: ทานได้ครับทานได้แต่ก็ไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
11: คุณหมอครับก็คือแพทย์จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่14 สิงหาแหละครับที่อำเภอเสนานิคมมาเจริญแหละครับ
8: ก็ไปตามนัดนะครับ
11: ครับ
8: กินผักเยอะๆกินผักให้มาก
11: ครับ
8: ผักให้มากกินอาหารให้มันหลากหลายนะครบ5 หมู่เข้าไว้นะครับ
6: ผักครึ่งนึงจะอื่นครึ่งนึงน้ำก็ดื่มให้ได้ลิตรครึ่ง2 ลิตร
11: ครับแต่ก็ทานครับคุณหมอครับแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ครับ
6: ก็
8: ก็เอาให้เพียงพอ
11: น้อยครับผม
6: ก็ต้องทานเพิ่มครับโอเคเนาะเข้าใจนะ
11: คร
6: ับ เข้าใจนะโอเคครับ
8: คร
6: ับ โอเคครับสายอื่นที่รออยู่มีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสด
8: ีครับเป็นไง
12: ครับฉันมีเรื่องจะถามหมอหน่อยนะ
6: ช่วยปิดวิทยุหรือไม่ก็เดินมาห่างๆวิทยุครับเสียงมันสะท้อนเข้ามา
12: คือหลานนะเขาไปสอบในแพทย์เนี่ยสอบแพทย์เนี่ยดีพอเข้าห้องสอบแล้วเขาไม่มีที่นั่งไงแล้วเขาก็ไปถามผู้ที่ว่ารักษาดูแลอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีที่นั่งก็ไม่มีสิทธิ์สอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกเลยช็อกแล้วก็กลับบ้านกลับไปที่พักพอที่ไปถึงที่พักเขาก็คิดอะไรมากมายอ่ะพอเพื่อนเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาก็มาดูเขาก็ไม่เปิดประตูรับเพื่อนแต่เพื่อนเอาอาหารมาให้ไว้หน้าห้องเต็มเลยพอเสร็จแล้วเขาก็เพื่อนไปแล้วเขาเปิดประตูดูอ่ะโอ้โหเพื่อนมาเขาก็นึกได้ว่าเขานี่เพ้อไปมากอ่ะเขาก็รู้สึกตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติอ่ะเขาก็ปรับตัวแต่ตอนเช้าเขาก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็รักษามานานตลอดอ่ะแล้วเนี่ยเขาจะได้ยาจิตเวชพอเนี่ยประมาณ3ปีที่เขารักษาตัวมาเนี่ยแล้วก็เรียนในห้องของเขาเองอ่ะนะเรียนเองอ่ะแล้วก็ไปสอบแพทย์ได้แล้วก็ติดเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาไหมเราเขาไปเรียนเนี่ยอยากถามหมอขั้นนั้นเนี่ย
8: สอบติดคณะแพทย์เหรอครับ
12: จ้าเขาติดแพทย์อ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีปัญหาไหมน้องถ้าเขาเรียนแพทย์เนี่ยมันเรียนเยอะนะ
8: โอเค
12: ก็อยากรู้ว่า
8: ครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ในอดีตตอนผมเรียนแล้วกันเนาะคือก่อนเข้าอ่ะเขาจะมีการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนคัดกรองเบื้องต้นแต่ก็มันก็พูดจริงๆว่ามันก็ตรวจอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกทีนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่เรียนระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าการเรียนหมอช่วงปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันเป็นการเรียนในห้องเรียนแต่พอขึ้นปี4นะฮะต้องไปเรียนกับผู้ป่วยนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันต้องแบบใช้ทักษะหลายๆอย่างแหละแล้วการจัดสรรเวลาการพักผ่อนก็จะน้อยบางคนจะออกมีอาการตอนนี้นะครับพอเข้าปี4ปี5ปี6เนี่ยนะครับเป็นที่จะเริ่มมีความเครียดได้ซึ่งถ้ามีประวัติแบบนี้ครับผมแนะนำว่าควรจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนคือปกติเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เหมือนครูประจำชั้นไงครับเป็นอาจารย์ศึกษาต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเรามีประวัติแบบนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษากินยาอันนี้อยู่นะครับ
12: ก็รักษาตัวตลอดแล้วเขาก็เรียนเขาเองนี่แหละ
6: ใช่เดี๋ยวฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะฟังคุณหมอไปก่อนฟังก่อน
8: คือผมคิดว่าถ้าสอบได้แล้วผ่านการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะเรียนได้เพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็สามารถจะดีขึ้นได้นะครับถ้าเรากินยาแล้วก็พักผ่อนปรับการเยียวยาทางจิตอย่างถูกวิธีนะนะครับถึงแม้ว่าโอเคเรียนแพทย์มันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะบางคนเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขามีเขาเรียกความตั้งใจอ่ะที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปถ้าสอบเข้าได้ก็ลองให้น้องเขาเรียนดูก่อนเลยว่าเขาอยากเรียนเนาะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นน่ะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทราบก่อนนะฮะว่าตอนนี้ทานยาอยู่อะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับครับ
6: โอเคไหมเข้าใจไหม
12: จ้าขอรู้มั่งนี้ก่อนจะได้บอกเขายังไงพี่ก็บอกให้เขาฝากเข้าเขาจะเปิดได้ไหมก็อยู่กรุงเทพ
6: อะไรนะ
12: ว่าจะก็ฟังด้วยเนี่ยที่ถามเนี่ย
6: อ๋อ
12: ขอบคุณมากหมอมากค่ะ
6: แล้ว
8: ยินดีด้วยนะครับ
12: จ้า
6: อ
12: ขอบคุณค่ะ
6: อือหือครับ
8: สอบติดด้วย
6: ก็เก่งเนาะ
8: ก็เรียนเลยฮะ
6: เออสอบหมอได้ด้วยตนเองเลยนะเนี่ยเรียนด้วยตนเองเหรอ
8: ครับ
6: เก่งนะเก่งนะ
8: เ
6: ออเรียนด้วยตนเองแล้วสอบได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริง
8: ๆสู้ๆนะครับน้องคร
6: ับ อ่าโอเคครับก็อย่างที่คุณหมอทวนอีกทีเผื่อเขาฟังอยู่คุณหมอทวนอีกนิดนึง
8: ก็คือเรียนได้ครับทำใจให้สบายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว
6: ้โอเค
8: ว่าตอนนี้เรากินยาอะไรอยู่บ้างแต่ถ้ารู้สึกเครียดยังไงให้รีบบอกนะฮะครับ
6: อืมอ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอเสียคือเป็นคนชอบท้องอืดนะฮะทีนี้ท้องอืดพออืดมากนี่มันก็หายใจไม่ทั่วท้องมันก็หายใจอยู่ตรงครึ่งท้องตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมล่ะ
8: ถ้าเป็นท้องอืดแล้วหายใจไม่ทั่วท้องส่วนใหญ่ไม่ใช่
13: ใช่ไหมคือเป็นบ่อย
6: เดี๋ยวคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรฟังให้เข้าใจโอเค
13: ค่ะค่ะ
8: เพราะว่าถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สนี่แหละมีแก๊สในถึงรับแก๊สในลำไส้นี่แหละ
13: ค่ะ
8: นะครับซึ่งมันจะต่างจากโรคหัวใจไงคือโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยมันจะเป็นอาการปวดนั่นแหละเป็นอาการแน่นนั่นแหละเจ็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปแสดงออกตรงลิ้นปี่แทนที่จะอยู่ตรงหัวใจแต่ถ้าอาการที่เป็นอาการท้องอืดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นแก๊สครับแก๊สนะต้องท้องก็ต้องหาสาเหตุละนะฮะว่าทำไมแก๊สเยอะจังครับ
13: อ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
6: โอเค
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: เคลียร์ฮะเคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษานะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: พูดดังๆนิดนึงครับใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
14: สวัสดีค่ะคุณหมอ
8: เชิญครับผมอ
14: ยากถามว่าตอนนี้เป็นโรคภูมิแพ้น่าจะเรื้อรังแล้วค่ะเป็นมา10กว่าปีแล้วซื้อยามาทานพอทานครั้งแรกเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าหายแล้วถ้าเรากลับมาเป็นอีกเราจะซื้อที่ห้อกลับมากินซ้ำครั้งที่สองมันจะไม่ดีเท่าที่ควรมันจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ห้อใหม่พอกินที่ห้อใหม่มาครั้งแรกมันก็จะดีแต่ถ้าครั้งสองครั้งสามมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
8: ภูมิแพ้นี่มีอาการยังไงล่ะคร
14: ับ ก็แสบจมูกแสบตาแล้วก็จามถ้าเป็นหนักๆก็จะคันที่ตาด้วยค่ะที่เซมขาด้วยค่ะ
8: โอเคคำถามคือว่า
14: อยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะบอกชื่อยาด้วยได้ไหมคะคุณหมอ
8: ได้ครับบอกได้เลย
14: ที่แรกจะกินนาโซลินค่ะต่อมาก็จะเป็นวันเทคแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกหลายอย่างที่จำไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้กินฟลูริดินค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะตอนนี้
8: ตอนนี้กลับมากินซูรีดีนะฮะ
14: ค
8: ่
14: ะ
8: อ่าฮะ
14: มันเอาไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
8: ้เอาไม่อยู่คือมีอาการยังไงฮะ
14: มันเหมือนว่าทานไปแล้วมันก็ไม่ได้ตอบสนองโรคที่เราเป็นเลยค่ะ
8: อ
14: ่
8: าฮะ
14: มันก็ยังจามก็ยังมีเป็นหวัดเหมือนเดิมค่ะ
8: ครับคำถามที่คุณอยากรู้คือว่า
14: แพ้คือว่าดื้อยาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าสุขภาพเราแย่เลยนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะทานยาตัวไหนดีคะ
8: ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะฮะสารเคมีที่ชื่อว่าฮิสตามีนนั่นแหละทีนี้ในอาการที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้เรียกว่าการดื้อยานะเพราะการดื้อยาเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับตัวแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยมันจะมีการปรับตัวแล้วมันจะทนต่อยาได้เช่นตอนแรกกินยาปฏิชีวนะตัวนี้แล้วฆ่าเชื้อได้พอไปเอาแบคทีเรียมันปรับตัวแล้วมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกดื้อยาแต่ของกรณีของคุณเนี่ยครับคือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แบบนั้นแหละ แล้วก็ถ้าฟังชื่อยาเนี่ยนะครับที่คุณทานเนี่ยมันจะเป็น second กับ third generation ในช่วงแรกก็คือเป็นยาใหม่ๆนะครับตัวนาโตลินตัวมอนเทคพวกเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยากลุ่มเก่าก็คือตัวซูลิดี

0: นะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะแบบนี้ให้คุณหมอหูคอจมูกเขาเป็นคนดูแลหรือคุณหมอโรคปอดเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมาประเมินให้ละเอียดด้วยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นเสริมไหมเช่นยาพ่นขยายหลอดลมพวกนี้นะครับหรือตอนนี้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่บ้างทำไมเป็นแล้วมันดูยังไม่หายต้องเหลือจากที่เราจะกินยาภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับต้องใช้พวกยาล้างจมูกไหมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการปรับพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองการออกกำลังกายนะครับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แต่ผมคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังดีกว่าครับในแง่ของการประเมินและการรักษาเนาะครับครับ
1: โอเคไหมพอเข้าใจแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะนะพักผ่อนออกกำลังกายช่วยได้เยอะโอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่นะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีคุณหมอครับ
0: ครับเชิญนะ
2: อย่ามีเรื่องอยากรบกวนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนคืออย่างนี้ครับผมผ่าตัดลำกระเพาะอาหารผ่าตัดกระเพาะอาหารเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วเรียบร้อยเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับแต่นี้มือชามือเท้าชามากถึงขั้นรองเท้าหลุดจากเท้านี่ไม่รู้เรื่องผมอยากทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนยาแผนปัจจุบัน
0: โอเคครับผมชานี่คือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะ
2: ทั้งสองข้างเลย
0: ทั้งสองข้างเลย
2: ก่อน
0: ครับเขียนแล้ว
2: ก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่ามีอาการแต่นิดหน่อยแต่หลังผ่าเนี่ยหนักมากเลยครับ
0: หนักมากเลย
2: เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับการนะครับเชิญคุณหมอครับ
0: ผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเดียวไหมมีตัดลำไส้ไหมครับ
2: เห็นหมอบอกว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวแต่ตัดออก
0: กระเพาะ
2: ต
0: ั
2: ดออกค่อนข้างมากครับ
0: โอ้ครับผมโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าประวัติมาแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเจอน้อยเองคือในประสบการณ์ผมเองผมก็เจอน้อยนะคือผมคิดว่าตอนนี้เอาวินิจฉัยเรื่องชาไปมือไปเท้าของพี่ก่อนของคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นอาการจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยครับเขามีความผิดปกติไปการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติน่าจะเกิดจากความเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดหลังจากการผ่าตัดนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นจากการผ่าตัดนะผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ย
2: ค
0: ือปกติกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการผลิตสารบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า intrinsic factor ซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบของตัวที่ทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายได้นะครับทีนี้พอตัดกระเพาะอาหารไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัว intrinsic factor เนี่ยมันน่าจะลดลงพอลดลงปุ๊บมันอาจจะทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กไม่ดีพอดูดซึมไม่ดีปุ๊บพี่อาจจะมีอาการขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานผมนะสมมติฐานผมหลังจากตัดกระเพาะไปแล้วแล้วทำไมถึงชาผมคิดว่าตรงนี้อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในแง่การพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูคือวิตามิน B12 เนี่ยมันเจาะดูระดับเลเวลได้นะครับระดับเลเวลได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะขาดพวกวิตามิน B1 ก็ได้นะครับวิตามิน B1 ก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวิตามิน B12 มากที่สุดนะครับครับ

0: ครับครับ
1: ทีนี้ถ้าอยากจะลองทานยาก็อาจจะใช้ทานวิตามิน B12 นะครับอาจจะลองซื้อทานได้ที่เขาที่โฆษณาทีวีแหละนะครับ
0: บี
1: โคบอลครับ
0: B12 นะเดี๋ยวผมเขียนไว้ B12 โอเค
1: ใช่ฮะเมทิลโคบอลอะครับเมทิลโคบาลามีนชื่อจริงของวิตามิน B12ลองซื้อทานดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหายนะครับ
0: ทาน
1: วันแรกเช้าเย็นทานไปก่อนลองดูฮะลองทานติดต่อกันสักเดือนหนึ่งลองดูที่ว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็จะทดสอบสมมติฐานที่ผมคิดนี่แหละแต่ถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตรวจปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าไทรอยด์เป็นอย่างไรการทำงานของตับไตอะไรเงี้ยครับเพื่อประเมินอาการชาไปบนไปเท้าด้วยครับ
0: ครับคืออย่างนี้ที่ผมได้เรียนถามคุณหมออยู่ตอนนี้คือผมก็งงกับหมอที่โรงพยาบาลที่ผมไป
2: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นต้องเคลียร์นะครับนาทีครึ่งเชิญครับ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นขอสรุปเพียงแค่นี้ครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร
2: ับ หมดโอเคครับอ่ะก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะคุณหมอมีภาค Facebook ต่ออีกไหม
1: เดี๋ยววันนี้จะต่อให้ครบฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ฝากตามเลยไขม
2: ัน
1: ในเลือดสูงที่ต้องงงว่าจะต้องกินยาไหมอะไรยังไงนะคร
2: ับ
1: ซ้อนกว่าความดันกับเบาหวานนี่คร
2: ับ ใช่เพราะไขมันมันมีหลายตัวด้วย
1: ม
2: ีหลายตัว
1: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาเท่าไหร่กันแน่
2: เดี๋ยวไปฟังไปชมต่อในภาค Facebook Live นะครับของคุณหมอมาก่อนนะวันนี้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะช่วงแรกช่วงภาควิทยุแค่นี้ขอบคุณคุณหมอมากครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับไปตามชมในภาค Facebook Live ของคุณหมอมาก่อนต่อได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยนะใครมีประเด็นมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพรุ่งนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มเจอกันนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21-22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25-26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
10: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบรรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลาลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
11: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่สองของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่นะฮะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดในหูดังแว่วๆแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่มีผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวีดๆดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ 1-2 ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไง เชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากเสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดไอครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร้หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรๆใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้หน่วยเน่เนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ุ่นวายมากที่สุดเลยมากถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจำพรรษาอยู่บนโลกมนุษย์ได้ต้องไปนู้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะจำพรรษาเหนือวุ่นวายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังพระสูตรบ้างอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกบางทีก็มาตอบคำถามหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างในช่วงของนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นตัวฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่มันจะแบบต้องปรารภก่อนเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศเรื่องราวอะไรสักอันใดหนึ่งเอ๊ะมันมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ปรารภอะไรกันมายังไงถึงได้มาพูดคำนี้คาถานี้กันได้เนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่านิทานซึ่งเป็นนิทานชาดกก็มีนิทานธรรมบทก็มีซึ่งทั้งนิทานนั้นเราก็ต้องอย่าหลงประเด็นว่าที่ท่านเอานิทานมาเล่าให้ฟังนั้นมันสืบเนื่องต่อไปจนถึงผลอะไรสิ่งที่เราต้องสนใจคือเนื้อหาธรรมะต่างหากท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวของนิทานเนี่ยบางทีมันโอ้พิสดารอลังการวังเวอร์ซึ่งไอ้ความที่ว่าอลังการวังเวอร์ตรงนี้เกินที่บางทีมนุษย์จะเข้าใจได้อะไรอย่างเช่นสัตว์พูดได้มันจะเป็นไปได้ยังไงหรือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องแบบชาติก่อนชาติโน้นยังเรื่องถึงโอ้ที่มันจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ความเข้าใจในสมัยปัจจุบันไม่ได้เนี่ยทีนี้พอคนเขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยบอกพระไตรปิฎกนี่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือได้เพียงบางส่วนเชื่อถือไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละที่ว่าทำให้เขามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจส่วนที่หลงใจก็มีใช่ไหมส่วนที่ไม่หลงใจมันก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรส่วนเข้าใจเราดีเราเก็บไว้ส่วนไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมโดยต้องอย่าหลงประเด็นไงว่าที่ยกมาอธิบายเนี่ยมันเป็นส่วนเนื้อหาหลักคำสอนหรือว่าส่วนประกอบเพราะว่าถ้าส่วนประกอบเราไม่เข้าใจนั่นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยท่านว่าแต่ส่วนหลักๆที่เป็นใจความสำคัญเราเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะว่าปัญญาความสามารถความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งพอมันไม่เท่ากันแล้วคนที่เขาทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไอ้ความเชื่อมันก็ไปสนับสนุนให้เกิดปัญญามันก็สนับสนุนให้เกิดศรัทธาความเชื่อถ้าปัญญาน้อยความเชื่อก็น้อยไปด้วยถ้าปัญญามากความเชื่อก็จะมากไปด้วยแต่บางคนถ้าปัญญาน้อยความเชื่อมากบางทีพังได้เหมือนกันนะเพราะว่าดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเราก็จึงต้องรู้จักจับประเด็นเข้าใจเนื้อหาจะได้ไม่ต้องหลงไปตามความเชื่อความเข้าใจของตัวเองแต่ไปตามปัญญาความเชื่อความเข้าใจตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงในทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องนิทานเหล่านี้แหละมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักที่จะแยกแยะไม่หลงประเด็นเข้า
ข้าใจเนื้อหาอะไรต่างๆวันนี้จะนำเสนอเรื่องสุดยอดความวุ่นวายที่เกิดจากปาฏิหาริย์ที่เราจะบอกว่าโอ้ปาฏิหาริย์นี่เป็นเรื่องวื้อหวาอลังการวังเว่อร์ไอ้นี่แหละที่คนก็ไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่เชื่อตรงนี้พวกไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อเทียงหัวชนฝาไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธพวกที่เชื่อนี่ก็โอ้ยแบบเชื่อหัวปักหัวปั๊มเถียงกันอะไรต่างๆคือมันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายอ่ะทุกฝั่งวุ่นวายที่สุดเลยพรรษานั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาแล้วหลังจากพรรษาที่6กำลังจะเข้าพรรษาที่7ล่ะทุกฝั่งเพราะว่าในสมัยนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งทุกฝั่งเรื่องนี้มาจากนิทานธรรมบทที่ชื่อว่ายมกะปาฏิหาริย์ยมกะแปลว่า2คือเป็นคู่ๆเรื่องนี้นั้นมาจากการที่เศรษฐีคนหนึ่งเขาได้สั่งให้ทำบาดไม้จันแดงขึ้นมาเอาแล้วเขาไปเอาไม้จันแดงมาจากไหนโอ้ยก็บ้านเขาอยู่ริมแม่น้ำคงคาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีปุ่มไม้จันที่เกิดอยู่นู่นทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคามันเกิดอยู่ริมตลิ่งน้ำมันก็กัดเซาะจนกระทั่งต้นไม้เนี่ยมันล้มกลืนลงต้นไม้ใหญ่เนี่ยพอมันล้มคืนลงปุ๊บกิ่งน้อยกิ่งเล็กแล้วมันก็หักไปแล้วมันก็ไหลมาตามน้ำนี่ถูกหินถูกอะไรขัดจนเกลี้ยงกลาวจนเหลือเป็นปุ่มไม้ปุ่มหนึ่งลอยมาตามน้ำบ้านเศรษฐีอยู่ริมน้ำเขาก็กั้นตาข่ายไว้เผื่อว่าจะมีของมีค่าอะไรหลุดหนีหายไปปรากฏมีปุ่มไม้นี่แหละมาติดอยู่ที่ตาข่ายของเศรษฐีเศรษฐีให้คนหยิบมาดูแล้วก็พบว่าเอานี่เป็นไม้จันแดงนี่นะคือเอามีดปาดดูแล้วนี่โอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเฮ้จะทำอะไรดีเพราะว่าที่บ้านตัวเองก็มีเยอะแล้วไม้ประเภทนี้ก็เลยคิดว่าเราก็ยังไม่ได้มีครูบาอาจารย์แต่ได้ยินว่ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกอย่ากระนั้นเลยถ้าใครจะสามารถมารับบาดไม้นี้ไปได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนั้นที่ถือว่าก็เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวล่ะเอาวิธีการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเขาทำยังไงเขาก็เอาท่อนไม้จันแดงนี่นะไปให้นายช่างไม้กลึงทำเป็นรูปบาทขึ้นมาแล้วก็ให้ทำไม้เป็นไม้ไผ่มาต่อกันสูงขึ้นไป60ศอกทำเป็นตะขอเกี่ยวห้อยบาทไม้นี่เอาไว้และโดยประกาศบอกว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เหาะขึ้นไปเอาบาดไม้นั้นมาแล้วกระผมพร้อมด้วยครอบครัวและเหล่าบริวารทั้งหมดก็จะขอเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของสมณะรูปนั้นถือว่าสมณะรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงมีวิธีทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวนะทุกฟังเพราะว่าพระอรหันต์ประเภทที่เป็นสุขวิปัสสโกก็มีไม่ได้ว่าจะมีฤทธิ์ที่จะขึ้นเหาะไปได้ถึงขนาดนั้นหรือบุคคลที่มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปได้แต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันดังนั้นการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเนี่ยก็คือยังไม่ถูก 100% แต่พระพุทธเจ้านี่มีวิธีการที่จะทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่โดยการถามคำถามอยู่6คำถามด้วยกันอันนั้นเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทต่อไปเราถึงในจุดที่ว่าแล้วเอาไม้ไผ่ต่อขึ้นไปสูง60ศอกเอาบาดไม้จันแดงห้อยเอาไว้หวังว่าใครจะเหาะมารับเอาใบนี่ก็ไม่มีนะทุกฝั่งมีแต่พวกเราเดรัจฉีหรือว่าสาวกของเดรัจฉีที่มาทำทีท่าว่าเหมือนจะเหาะขึ้นไปเอา
แต่ว่าก็แบบว่าให้ลูกศิษย์มาห้ามเอาไว้ทำฟอร์มเป็นท่าทีว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์เพื่อที่ไม่ได้ให้อวดคุณวิเศษของตนเพื่อที่จะให้เศรษฐีนี่เชื่อว่าตนเองเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องเหาะขึ้นไปก็จะได้บาทนั้นมากรองแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมตัวหวังมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวจะอธิบายใช้เหตุผลยังไงก็ไม่เอาจนจะเอาเงื่อนไขนี้อย่างเดียวเอาแต่เอางั้นก่อนอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะมาเอาไปได้เลยท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้ไปเงื่อนไขก็บอกมีอยู่7วันนี่นะถ้าภายใน7วันนี้ไม่มีใครมาเอาก็ถือว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วก็แล้วกันชาวเมืองทั้งหลายเขาก็มาเที่ยวพูดคุยกันในเมืองท่านผู้ฟังว่าโอ้โหนั่นสิสงสัยโลกนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่มีใครมาเอาบาทมาให้แม่แต่ว่า ก็เรื่องมันมาเป็นอย่างนี้นะท้องนิทานนะท่านฟังนะเออก็ทำไมเขาถึงจะไม่คิดว่ามีอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยู่ในโลกนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีก็คือในเรื่องมันมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ตามนี้ไปแล้วกันนะคือพอชาวบ้านเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ละแล้วบังเอิญท่านฟังเวลานั้นท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณโตลภารทวาชะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเรื่องนี้พอดีโอ้ยนี่เขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีคุยกันสองรูปนี่จะไม่มีได้ไงคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามนี่จะไม่มีได้ไงคนในเมืองนี่ไม่รู้เรื่องคนในเมืองนี่เขาไม่ได้เหมาทุกคนนะพวกที่มันเป็นนักเลงพวกที่มันไม่ได้จะมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงใช่ไหมพวกเนี้ยไอ้พวกที่มีเขาก็สนใจกันอยู่แล้วเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไอ้พวกที่ไม่สนใจในเรื่องธรรมะก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ทีนี้พอพูดขึ้นนี่ก็เลยเข้าใจว่าแม่พวกนี้จะย่ำยีพระพุทธศาสนาจะบอกได้ไงว่าในสมัยปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์คนพูดนี่ไม่เข้าท่าเดี๋ยวฉันจะต้องพิสูจน์ให้ดูไปเลยท่านพระปิณโตลภารทวาชะจริงๆตอนแรกท่านก็ได้ชื่อว่าภารทวาชะอย่างเดียวแหละนะเพราะว่าเป็นภิกษุที่เกิดจากตระกูลภารทวาชะแต่ว่าภารทวาชะมันมีหลายรูปเพราะด้วยเหตุการณ์นี้แหละท่านจึงได้ฉายาว่าปิณโตลภารทวาชะภารทวาชะองค์ที่ไปเอาบาตรมานั่นแหละเพราะว่าท่านหอบไปเอาบาตรไงท่านฟังเวลาหอไปเอาบาตรนี่ไม่ได้หอแบบว่าบุ๊บปั๊บไปแล้วก็ไปหยิบเอาบาตรมาแล้วก็ไปหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะลีลาการไปเอาบาตรมาของท่านนี่โอ้โหแบบเพื่อที่จะประกาศให้เขารู้ว่าฤทธิ์ฉันนี่มันเต็มที่เลยโดยท่านเข้าฌานสี่ออกแล้วอธิษฐานจิตอิทธิวิธีเนาะว่าให้ไปเลยไปบนอากาศได้เหมือนเดินบนแผ่นดินแล้วก็มีกำลังมากไปเอาเท้านี่คีบเอาหินดานที่มีขนาด1คาวุธ1คาวุธนี่มันเท่าไหร่ท่านฟัง1คาวุธนี่ก็คือเท่ากับ80อุสภะแล้วอุสภะ1มันเท่าไหร่1อุสภะก็คือระยะทางที่โคอุสภะตัว1เนี่ยมันร้องเสียงดังโอ้ขึ้นเนี่ยมันได้ยินไปไกลเท่าไหร่แต่ว่า1คาวุธก็คือ80อุสภะก็คือเอาระยะทางที่โคมันจะได้แบบอะไรร้องขึ้นน่ะแล้วได้ยินเป็นเสียงอ่ะ80ครั้งนั่นน่ะคือเขาก็ได้มาละประมาณ100เส้นเอา100เส้นนี่มันเท่ากับเท่าไหร่เอา1เส้นก็20วาไง100เส้นก็ 2,000 วาหรือว่า 4,000 เมตรนะ 4,000 เมตรนั่นคือ4กิโลนะ4กิโลเมตรน่ะจำฝังไว้4กิโลกรัมนะ4กิโลเมตรก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวนี้เขาเขียนหน่วยถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวเข้ามาเป็นอย่างเงี้ยว่าประมาณ1คาวุธซึ่งก็คงจะหมายถึงว่าหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วคีบด้วยเท้าเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หมุนเวียนรอบนครราชคฤห์เนี่ย7รอบโอ้หินดานก้อนขนาดใหญ่ปานนั้นเนี่ยนะอธิบายเลยว่ามีลักษณะเหมือนกับกระด้งเป็นฝาชีนี่จะมาปิดไว้อยู่บนเมืองราชคฤห์นี่เลย
โอ้ชาวบ้านนี่ต่างโกลาหลมากในวันนั้นผู้คนนี่กลัวตกใจว่าเอ้าทำไมมีหินมันลอยอยู่บนอากาศมันจะหล่นทับฉันไหมนั่นนี่โน่นโอ้ยต่างคนต่างหาที่หลบที่ซ่อนพอท่านพระปิณโฑลปารัตวาชะหมุนวนอยู่รอบเมืองเจ็ดรอบแล้วทำลายหินเลยทุกวันทำลายให้หินนี่แตกออกเป็นผงชาวบ้านก็เลยเห็นว่าอ้าวนี่พระภิกษุนี่นะโอ้ยท่านเดี๋ยวให้หินมันหล่นทับฉันนะเนี่ยท่านจึงจัดการให้หินที่มันแตกออกนี่มันไปรวมกันอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็ลงไปเอาบาตรลงไปเอาบาตรเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาเศรษฐีเศรษฐีก็รับบาตรนั้นมาจัดใส่อาหารอะไรต่างที่มีความละเอียดประณีตให้ท่านไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าเศรษฐีนี่ก็มานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมด้วยจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่วันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ชาวบ้านทั้งหมดเลยนะที่วันนั้นไปป่าบ้างไปในนาบ้างไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โธแบบฮือฮากันมากว่าโอ้เนี่ยพระปิณโฑลปารัตวาชะเหาะขึ้นไปขี้หินดานไปเอาบาตรโอ้แบบอยากเห็นสมัยนั้นเขาไม่มีจะถ่ายคลิปมาอัพลงสตอรี่ลง TikTok อะไรงี้ได้ไงไม่มีนะต่างคนก็เลยไปหาท่านพระปิณโฑลปารัตวาชะที่เขาคิดจะกูในที่ที่อยู่ของท่านนี่แหละว่าโอ้ขอให้ท่านแสดงให้ผมดูหน่อยนะผมไม่ได้เห็นเลยเนี่ยทุกคนนี่แห่กันไปนะฟังจนกระทั่งวัดนี่เต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงอึกทึกคึกโครมเหมือนสะพานปลาก็เปรียบเทียบเอาไว้เนื่องจากพระพุทธเจ้าถามแล้วท่านพระอานนท์รายงานให้ทราบก็จึงเรียกมาสอบถามว่าทำอย่างนั้นจริงไหมเนอจริงได้ทำอย่างนั้นจริงเพราะว่าคิดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าฟังก็ติเตียนนะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตีเตียนแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามแล้วก็อันนี้มีมาในพระวินัยปิฎกที่พูดถึงว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยบางทีก็อาจจะผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งอาบัติที่ผิดนี่ก็เป็นอาบัติที่เป็นอาบัติปัจจิตีในที่ว่าบัญญัติไว้ห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ห้ามแสดงฤทธินั้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4ที่ท่านได้ทำแต่คือเจตนาท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเอาปัจจัย4มีบาตรของเขาหรอกแต่ต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงทำมาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเซตติ้งหรือว่าเงื่อนไขที่เศรษฐีเขากำหนดเขากำหนดด้วยบาตรไม้ไงซึ่งถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจมองเพียงผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ทำนี่เพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตมีการที่เขาจะมาสักการะเคารพนับถือบูชาตัวเองเป็นต้นท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะทุกฟังเหมือนกับโสเภณีเลยที่เขาด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเปิดของลับของตนเองให้คนอื่นดูนี่เปรียบเทียบแรงอยู่เหมือนกันนะเออด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเอาของลับของตัวเองให้คนอื่นเขาดูโอ้มันแย่นะติเตียนนะปรับเป็นอาภัพไว้ด้วยนะก็ว่าของลับในที่นี้หมายถึงความดีความงามของเราหมายถึงคุณวิเศษของตนเองโอ้ยถ้าจะต้องให้มาเปิดเผยคุณวิเศษด้วยเหตุแห่งอามิตรเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่ากันมันคนละอย่างนะมันคนละแบบเพราะว่าคุณวิเศษในธรรมะวินัยนี้ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหรือแม้แต่ฤทธิ์พวกนี้เป็นส่วนของปัญญานี่มีค่ามากไม่ใช่ว่าจะมาเปรียบได้ว่าเท่านั้นราคาเท่านี้ราคามีมูลค่าเท่ากับบาทไม้เท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยมันมีค่ามากกว่านั้นมากนะแล้วก็ถ้าคนรุ่นหลังก็เห็นนี้เป็นตัวอย่างก็จะทำตามไม่ได้จึงบัญญัติห้ามไปเลยตำฝังห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเหตุภิกษุแสดงฤทธิ์ในที่นี้หมายถึงอิทธิวิธีหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ให้แสดงไว้คือในธรรมะในนี้ทุกฝั่ง
เป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่มักมากมักน้อยเนี่ยหมายถึงมักน้อยในความที่ว่าคุณวิเศษของตัวเราเองเราไม่ได้อยากจะให้มันปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาดูว่าเอ้ยฉันเก่งอย่างนี้ฉันมีอันนั้นอันนี้มากมากมากมากแต่มักน้อยคือคุณวิเศษตัวเองมีอะไรต่อให้เขาเอาปัจจัยสี่อะไรมาล่อมาบอกจะให้โทรศัพท์จะให้ปัจจัยเท่านั้นเท่านี้อุ้ยไม่แสดงให้เขาดูหรอกมันเอาอามิตรมาล่อนี่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละอย่างจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาตรงนี้แหละตรงฝั่งพอฮือฮาอย่างนี้แล้วมันพลิกโผอย่างนี้ถูกตำหนิโอ้ยิ่งฮือฮาหนักเข้าไปอีกพวกเดรัจฉีนี่ได้ทีนี่ใส่เต็มที่เลยดูเห็นไหมเห็นไหมตัวว่าดิเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยผู้เดรัจฉีเขาบอกนะมีความมักน้อยไม่อยากจะให้ใครรู้ถึงคุณวิเศษของตัวเองจึงไม่แสดงฤทธิ์ขึ้นแต่ดูสิพวกภิกษุในธรรมวินัยของสมณโคดมนี่แสดงฤทธิ์ขึ้นเนี่ยโถเอ้ยอวดนั่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ไหมรายละเอียดในเรื่องของอาบัติในสิกขาบทนี้ยังมีต่อไปอีกนะว่านอกจากห้ามแสดงฤทธิ์แล้วยังห้ามใช้บาดไม้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าว่าข้อนี้ดีมากๆเลยถ้าไม่ได้ห้ามบาดไม้ไว้นะทุกฝั่งทุกวันนี้นะโอ้ยพระสงฆ์นี่มีแต่บาดไม้ใช้กันทั้งหมดแน่นอนน่ะอนุญาตให้ใช้ได้แต่บาดดินหรือบาดเหล็กไม่ให้ใช้บาดไม้แล้วบาดไม้ที่ได้รับมานี่ให้เอาบทซะทำยาหยอดตาไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกต่อไปทีนี้เรื่องราวมันยังไม่จบตรงนี้เนื่องเพราะว่าพอมีการแสดงฤทธิ์บัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงพวกเดรัจฉีนี่เขายังไม่จบในความที่ว่าก็เกทับอีกคราวนี้ว่านี่แหละที่ฉันไม่ทำเนี่ยเพราะว่าฉันมักน้อยแหมถ้าฉันทำแล้วฉันก็ทำได้พูดท้าขึ้นทำนองนี้นะทุกฝั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพอได้ยินข่าวดังนั้นก็จึงไปสอบถามกับพระพุทธเจ้านะว่าเอ้าได้บัญญัติว่าไม่แสดงฤทธิ์แล้วหรอแล้วพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแสดงนะเนี่ยก็จะแสดงได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับต่อไปเลยทั้งฝั่งมันยังไม่จบนะเรื่องนี้คือถ้าเงียบๆกันไปทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเงียบๆกันตั้งแต่ว่าเศรษฐีเอาบาดปุ่มไม้จันแดงขึ้นไม่มีใครไปเอามันก็จบละแต่นี้ท่านพระปิณฑลภรตวาชาไปเอาใช่ไหมถ้าไปเอามามันก็จบแล้วก็จบก็จบไปแต่ชาวบ้านนี่ขึ้นมาตามตื้อตามอะไรให้แสดงต่ออีกมันก็ไม่จบเลยนี่เอาทีนี้พอพวกชาวบ้านมาตามตื้อตามอะไรเสียงดังพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามว่าอย่าแสดงไม่จบแล้วคราวนี้พอพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์พวกเดรัจฉีโอ้ยนี่ฉันทำได้ดีกว่าสมณะโคดมหรือพวกนั้นอีกด้วยซ้ำไม่จบทีนี้แต่มันจบตรงนี้มันก็จบใช่ไหมแต่ไม่จบพระพุทธเจ้าบอกว่าไงเอาก็ถ้าเขาจะทำได้ดีกว่าก็ลองให้เขาทำดูเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงก็ท่านบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์แล้วอ่ะอันนี้พระเจ้าปริงไปสารถามนะเอ้าก็ที่บัญญัติเนี่ยมันสำหรับสาวกไม่ได้บัญญัติสำหรับตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองโอ้มันจะไปได้เหรอกฎหมายมันไม่ได้ว่ามีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าด้วยเหรอไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมีไว้สำหรับสาวกเป็นมากฎหมายหมายถึงว่าหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยนะเอ้ามันยังไงนะตั้งก็เปรียบเทียบเหมือนสวนมะม่วงนี่แหละสวนมะม่วงของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านประกาศบอกว่าใครก็ตามห้ามกินมะม่วงในสวนนี้นี่เป็นสวนของเราถ้ากินนี่จะต้องถูกปรับ8กหาปณะหรือถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้วพระราชาเสวยได้ไหมเขาก็ได้สิเพราะเราสวนของฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละว่าบัญญัติเนี่ยบัญญัติให้เราภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราสาวกไม่ได้บัญญัติให้ตัวเองโอ้ครับครับเข้าใจละเอาเรื่องนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยจะทำวันไหนก็เลยบอกถึงวันเพ็ญ
เดือน8นั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองตําหวังที่จึงบอกว่าเหตุการณ์ในการก่อนเข้าพรรษาปีนั้นมันวุ่นวายที่สุดมันตรงนี้แหละวุ่นวายขนาดว่าจำพรรษาอยู่ที่โลกมนุษย์ไม่ได้นี่ยังไม่จบนะเพราะว่าความวุ่นวายเนี่ยมันไปทีหนึ่งตอนแสดงฤทธิ์แล้วใช่ไหมแล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาดราม่ากันเกิดอีกถึงคราวนี้พระพุทธเจ้าแสดงให้ดูแล้วว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วแสดงแต่แสดงที่ไหนก็จะไปแสดงอยู่ที่เมืองสาวัตถีและสถานที่ที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ช่วงเวลาจากวันที่ประกาศจนถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์นั้นก็3เดือนพอดีและ3เดือนก็คืออยู่ในช่วงของเวลา4เดือนในตามตำราคัมภีร์ก็จะพูดว่า4เดือนแต่ระยะเวลาจริงๆนั้นคือ3เดือนเต็มในช่วงเวลา3เดือนนั้นก็คือว่าประกาศไปให้มันข่าวสารนี่มันไปทั่วถึงไงว่าทุกคนจะได้รู้มาดูนะว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยมันจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนถ้าบุตรเดรธีบอกว่าฉันทำได้ดีกว่าของพระพุทธเจ้างั้นลองมาเทียบเคียงกันดูโอ้ยชาวบ้านนี่นะต่างแบบพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บนั่งกันไม่ติดเลยตุ้มฟังเตรียมเก็บข้าวของห่ออะไรต่างๆที่จะเดินทางตามพระพุทธเจ้าเลยล่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่คนนี่แห่ตามกันไปเป็นขบวนขบวนเพราะจะมาคอยดูว่าโอ้จะแสดงฤทธิ์ยังไงจะแสดงฤทธิ์ยังไงแม้แต่พวกเดรัจฉีเองนะทุกฝั่งก็ตามพระพุทธเจ้าอีกตามพระพุทธเจ้าอีกนะตามไปทำไมคือต้องการจะสืบความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะมีทริคจะมีข่าวสารมีอะไรไหมเราจะต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็อ้างก็คือว่ากลัวพระพุทธเจ้านี่จะหนีแต่ฉันต้องคอยต่อยติดตามไว้ก่อนนี่พวกเดรัจฉีเขาว่าอย่างนี้นะกลัวหนีแต่จริงๆแล้วคือพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาทำปฏิหารไม่ได้ไงทุกฟังในเรื่องราวในตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้ทำปฏิหารไม่ได้แต่ว่ากลัวว่าไม่รู้จะแบบแก้ต่างยังไงหรือจะหาข่าวยังไงหรือจะแบบใช้ทริคอะไรยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เลยต้องติดตามไปดูไปเรื่อยๆก่อนพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีก็ติดตามกันไปพวกชาวบ้านที่อยากจะดูการแข่งแสดงฤทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ติดตามกันไปอีกพวกที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ติดตามกันไปอีกมันจึงเป็นมหาชนอย่างมากเลยทุกฝั่งที่ได้เกิดขึ้นเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาในเวลานั้นทีนี้พอถึงเวลาก็คือในวันเพ็ญเดือน8ใกล้ก็มาแล้วพวกเดรัจฉีนี่ไม่ได้ช่องเลยนะไม่ได้ช่องในการที่จะแบบแก้สถานการณ์ยังไงหาข้ออ้างหาทางออกยังไงโอ้ยทำไงอ่ะมันก็จำเป็นต้องขึ้นเวทีแล้วก็ต้องตั้งเวทีขึ้นมาก่อนแล้วกันนั่นจึงชักชวนพวกอุปถากได้เงินแสนหนึ่งนำมาทำมนตบด้วยเสาตะเคียนแล้วก็มาตกแต่งอะไรต่างขึ้นบอกว่าฉันจะทำปาฏิหาริย์ในที่นี้ทีนี้พอพวกเดรัจฉีทำอย่างนี้ขึ้นเพื่อที่จะท้าทายพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่คือตอนนี้มาถึงที่เมืองสาวัตถีแล้วนะมีพระราชาผู้ปกครองคือพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยมาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาตั้งมนตบแล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะให้ตั้งอะไรยังไงดีแล้วก็จะจัดมนตบจัดบารมีพิธียังไงเชิญใครมาบ้างเดี๋ยวจะจัดการให้โอ้ไม่ต้องเลยมหาปปิฏพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะสร้างมนตบของอัตมภาพเนี่ยมีอยู่หือใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระราชาใช่ไหมมีสิไม่ใช่ประชาชนนะแต่หมายถึงท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชเนี่ยจะมาสร้างมนตบให้เอาแล้วจะทำที่ไหนทำที่ต้นชื่อกันธรรมพฤกษ์ต้นกันธรรมพฤกษ์เหรอมันอยู่ที่ไหนต้นกันธรรมพฤกษ์ก็คือต้นมะม่วงนั่นแหละท่านฟังต้นมะม่วงเหรอนี่แล้วพอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยข่าวมันเร็วไงใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ปุ๊บพวกเดรัจฉีนี่จัดการเลยงั้นถ้ามีต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนนะให้ไปตัดออกให้หมดเลย
ต้นมะม่วงอยู่ในเมืองราชคฤห์ระยะทาง1โยชน์1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรรอบเมืองสาวัตถีนี่ถูกพวกเดรัจฉีกับสาวกของเดรัจฉีนี่ถอนทิ้งหมดตัดทิ้งหมดเลยแม้แต่ต้นที่เกิดในวันนั้นก็ตามไม่ให้มีเลยตัดทิ้งถอนทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ได้นะตามกันป่านนั้นปรากฏว่ามีคนส่วนของพระราชาที่ชื่อว่านายกันทะนายกันทะเนี่ยก็ไปเก็บมะม่วงผลหนึ่งมาจากป่าเป็นมะม่วงป่าพวกมดดำมดแดงทำรังห่อหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันพวกนกพวกกาอะไรมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็มากินมะม่วงผลนี้ไปเป็นมะม่วงป่าเขาขึ้นไปเจอแล้วเขาก็เลยตัดมาให้ตัดมาเนี่ยจะมาถวายพระราชาจริงๆแล้วนายกันทาเนี่ยนะเป็นลูกน้องของพระราชาเป็นคนดูแลสวนให้แล้วก็เข้าป่าเพื่อที่จะไปหาของป่าอะไรต่างคิดว่าจะนำผลมะม่วงนี้มาถวายพระราชาวันนั้นก็เดินทางเข้าเมืองมาพอดีดังนั้นผลมะม่วงเนี่ยมันก็อยู่ในเขตป่าไงมันก็มีอยู่ในเขตที่พวกเดรัจฉีเขาจะมาตัดทำลายตัดทิ้งไปพอได้ผลมะม่วงมานี่ระหว่างเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าระหว่างทางเธอก็มาคิดนะนายกันทานี่โอ้มะม่วงผลนี้เป็นมะม่วงชั้นเลิศถ้าเราเอาให้พระราชาพระราชาก็คงจะให้เงินเรา8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างเงินนี้ก็คงจะใช้ได้สักเดือน2เดือนแต่ถ้าเราเอาผลมะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างกระนั้นเลยเราเอามะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าก็จึงทำการถวายมะม่วงนี้ให้พระพุทธเจ้าตำฟังในการถวายนั้นพระพุทธเจ้าก็รับด้วยบาทนะแล้วก็ให้ท่านพระอานนท์นำมะม่วงเนี้ยไปทำเป็นน้ำมะม่วงมาถวายซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นเวลานอกกาลไปแล้วนั่นเพราะว่ากลับมาจากป่าก็คงจะเป็นช่วงเวลาเย็นจะรับประทานได้ก็รับประทานได้เฉพาะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนมีน้ำมะม่วงเป็นต้นทีนี้พอเสวยน้ำมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยให้นายกันดานี่คุ้ยดินขึ้นบริเวณนั้นแล้วก็ทิ้งเม็ดมะม่วงเนี้ยลงไปในดินนั้นตำฟังที่บอกว่าต้นกันตามะปรึกกันตามะปรึกเนี่ยก็คือต้นมะม่วงที่นายคันทาปลูกนี่แหละเขาจึงเรียกว่าต้นคันตามะปรึกเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกฝั่งเพราะว่าพอนายคันทาขุดหลุมลงไปเป็นผลมะม่วงที่นายคันทานำมาเอาเนื้อมะม่วงทำเป็นน้ำถวายพระพุทธเจ้าแล้วเม็ดทิ้งลงไปในหลุมนี้พอรดน้ำลงไปเท่านั้นแหละน้ำนี่ก็นายคันทาเป็นคนเทนะล้างมือให้พระพุทธเจ้าพอน้ำโดนดินนั่นแหละตะวังเลยต้นไม้นี่งอกขึ้นตรงนั้นเลยต้นมะม่วงนี่แหละงอกขึ้นสูง50ศอกมีกิ่งใหญ่ออกไป5กิ่งคือในทิศหลัก4ทิศแล้วก็เบื้องบนอีกทิศหนึ่งแต่ละกิ่งนั้นเขาก็บอกว่ายาวไปอีก50ศอกแต่ละกิ่งนั้นก็สมบูรณ์ด้วยช่อและผลมีมะม่วงสุกเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่ตลอดเลยต้นมะม่วงปานนี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นมะม่วงต้นนี้เราก็เรียกว่าต้นคันธมะปรึกโดยพอเกิดเหตุปาฏิหาริย์อย่างนี้แล้วพระราชาก็ตั้งกองกำลังขึ้นรอบต้นมะม่วงนี้เลยเพื่อไม่ให้ใครมาตัดต้นมะม่วงนี้ได้โดยเด็ดขาดต้นมะม่วงที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็มีผลออกมาด้วยตุ้มฝังกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับราชตระกูลกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งก็สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกิ่งที่สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเขากินกันเนี่ยเขาก็เอาเม็ดไปปาพวกเดรัจฉีต่างๆเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธแค้นที่พวกเดรัจฉีเนี่ยไปตัดต้นมะม่วงของเขาไงพอได้กินมะม่วงอันนี้แล้วก็จึงไปเยาะเย้ยโดยการเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยแหละไปปาเขาทีนี้พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์แล้ว
เพราะว่าสถานที่แสดงฤทธิ์นั้นก็คือต้นกระหน่ำมะพร้าวใช่ไหมพอต้นไม้นี้อุบัติเกิดขึ้นแล้วจะแสดงฤทธิ์นี่ปรากฏว่าวิธีอะไรของพวกฤาษีที่เตรียมกันเอาไว้นะทุกฝั่งถูกทำลายหมดเลยเอ้าทำลายได้ไงเพราะว่าเท้าสกาเทวราชได้ให้เทวดาแห่งลมคือวาตะวลาหกไปทำลายมนต์ดบของพวกฤาษีด้วยลมให้กระจุยกระจายไปให้หมดแล้วก็ให้สุริยะเทพบุตรไปฉายแสงพระอาทิตย์ให้พวกฤาษีเร่าร้อนไม่สามารถอยู่บริเวณนั้นได้ให้เทวดาแห่งฝนให้เทวดาแห่งลมนี่ไปป่วนทำพิธีของพวกฤาษีให้มันอยู่บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยให้มันพังพินาศไปในที่อื่นพวกประชาชนต่างๆนี่ก็เพนนี้ก็จดกระจายไปหมดเลยแม้แต่ว่าปุรณะกัสสปะเองก็ตามด้วยผลของกรรมที่ตามดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธเจ้าเราก็ได้ตายลงในวันนั้นด้วยเหมือนกันไปเกิดในอเวจีมหานรกทีนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ตะวันได้อธิษฐานทางจงกรมแก้วขึ้นมาบนอากาศมีจุดตรงกลางอยู่ที่ต้นมะม่วงนี่แหละที่สุดของทางจงกรมด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านนั้นที่สุดของทางจงกรมอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลของอีกด้านโน้นนั่นโอ้ระยะทางยาวมากเป็นทางจงกรมแก้วเอาล่ะจะทำปฏิหาริย์ล่ะณสถานที่เตรียมการทำปฏิหาริย์พร้อมแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่จะทำปฏิหาริย์เวลานั้นนะต่างก็มีคนมาอาสาแสดงปฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าไล่มาเลยตั้งแต่อุบาสิกาที่ชื่อว่ากรณีซึ่งเธอก็คือนันทมารดาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มาที่เมืองสาวัตถีนั้นด้วยในวันนั้นหรือแม้แต่อุบาสกคือจุลอนาถบินฑิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เลี้ยงดูคนอนาถาเหมือนกันก็จะแสดงให้ปรณนาให้สามเณรีชื่อวีราสามเณรชื่อจุนทะภิกษุณีชื่ออุบลวรรณารวมถึงท่านพระมหาโมกขลนะต่างก็ขอที่จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไว้บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองแต่ที่ว่าเราจะแสดงปาฏิหาริย์นี้เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์เป็นธุระเป็นหน้าที่ของพระองค์เองเพราะว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีการแสดงปาฏิหาริย์ใหญ่1ครั้งซึ่งนั่นก็คือในครั้งนั้นในปีนั้นที่มีความโกลาหลอย่างมากเลยนี่ความโกลาหลมันเริ่มจะระงับไปแล้วนะตรงจุดนี้แล้วพอพวกเดรัจฉีนี่หายวับไปหมดพังพินาศไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกลัวแล้วเหลือแต่ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเป็นภาระธุระของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงฤทธิ์นี้ขึ้นลักษณะของยมกะปฏิหาริย์เป็นอย่างไรในที่นี้เขาอธิบายอย่างยาวเลยนะทุกฟังหลักๆ ก็คือสิ่งที่มันจะตรงข้ามกัน2อย่างนี่มันจะออกมาพร้อมกันแต่ถ้ามีไฟก็ต้องมีน้ำถ้ามีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวาที่มันจะพุ่งออกมาถ้าเป็นรูจมูกซ้ายก็จะเป็นรูจมูกขวาถ้าเป็นสายน้ำก็เป็นท่อไฟสลับกันไปสลับกันมาจากด้านซ้ายด้านขวาฝ่ามือฝ่าเท้าทั้งรูจมูกรูหูในตาทั้งด้านหลังด้านข้างเนี่ยมีรัศมีเนี่ยออกมาเป็นฉับพลันรังสีคำว่าฉับพลันรังสีก็คือมีสี6อย่างอย่างธงที่เราเห็นเขาประดับประดาในงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในที่เป็นริ้วๆตรงสีๆเนี่ยนะทุกฝั่งก็จะเห็นได้ว่ามี6สีนี้เขาก็มาจากฉับพลันรังสีนี่แหละได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีนิลแล้วก็สีที่มันเป็นประกายออกมาเนี่ยรวมกันแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นฉับพลันรังสีทำอยู่ในอริยบททั้ง4นั่นคือเดินยืนนั่งนอนโดยให้สลับกันไปสลับกันมา
ก็จะมีการนิรมิตแยกกายออกเป็นสองร่างโดยก็มีอิริยาบถที่แตกต่างกันแต่ถ้าร่างหนึ่งนั่งอีกร่างหนึ่งก็จะยืนถ้าร่างหนึ่งนอนอีกด้านหนึ่งก็จะเดินแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ความที่พระพุทธเจ้าสามารถแสดงฤทธิ์ชนิดที่ว่าสลับไปสลับมาเนี่ยนะคือเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญของฌานสมาบัติที่ท่านเข้าได้เดี๋ยวเพราะว่าที่จะเสกน้ำออกเนี่ยเขาก็ต้องด้วยกสิณที่เป็นกสิณน้ำคืออาโปกสิณถ้าคุณจะเสกไฟออกคุณก็ต้องเข้ากสิณไฟคือเตโชกสิณแล้วพลังเนี่ยถ้าสามารถทำได้จุดเล็กๆถึงขนาดว่ารูจมูกรูหูถึงขนาดรูขุมขนแสดงว่าฌานสมาธิเนี่ยต้องเข้าได้อย่างละเอียดในแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างชัดเจนนี่คือแสดงถึงความที่ว่าท่านมีความชำนาญในสมาธิอย่างมากโอ้นี่เป็นฌานญาณที่ยอดเยี่ยมในยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าและในขณะที่ลอยขึ้นแสดงปาฏิหาริย์อยู่นั้นตัมฟังก็เทศไปด้วยนะพระพุทธเจ้าและกำหนดรู้จิตของชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่ได้เห็นปาฏิหาริย์คือเห็นแล้วมันมีศรัทธาแล้วไงใช่ไหมมีศรัทธาแล้วจิตก็น้อมไปในการฟังธรรมท่านก็กล่าวธรรมเลยกำหนดจิตตรวจดูวาระจิตของมหาชนทั้งหมดนั่นคืออาการ16อย่างเช่นความชอบความไม่ชอบลักษณะจิตเป็นอย่างไรมีโทสะหรือไม่มีโทสะเป็นจิตใหญ่หรือเป็นจิตไม่ใหญ่ตรวจดูด้วยอาการ16อย่างตามนัยยะของผู้ที่จะมีเจโตปริยญาณตรวจดูแล้วก็สอบถามคุยกันนะกับพุทธนิมิตนี่ที่ได้แสดงขึ้นเป็นคู่ใช่ไหมองค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้องค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้สอบถามไปตอบกันสลับไปสลับมาคนอื่นที่เขาได้ยินคำถามคำตอบที่พระพุทธเจ้าว่าชงเองตอบเองถามเองตอบเองเนี่ยเข้าใจลักษณะที่จะเกิดความลึกซึ้งในธรรมะก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยเอาไปถึงธรรมาภิสมัยคือสมัยแห่งการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่นั้นจำนวน20โกฏิพระบาทได้ฟังธรรมทีนี้พอทำไปทั้งคืนแล้วในเวลารุ่งขึ้นจะเป็นเวลาที่จะเลิกละเราจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้าอยู่บนโลกมนุษย์นี่โอ้โหฮือฮากันแน่นอนเพราะมันมาจุดพีคตรงนี้แล้วไงเรื่องของยมกปาฏิหาริย์นี่โอ้ดริตีทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็คนก็มีการบรรลุธรรมนี่ถึง20โกฏิเลยเอางี้จะจำพรรษาที่ไหนท่านก็มาดูข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆว่าเมื่อทำยมกะปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปจำพรรษากันที่ไหนนี่ก็พบว่าอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วต้องไปจำพรรษาที่พบดาวดึงแล้วก็ไปแสดงอภิธรรมให้กับพระมารดาซึ่งเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นยามาก็จะมาลงฟังธรรมทุกวันทุกวันก็ในพรรษาที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงนั้นก็มาประทับอยู่ที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชคือที่บรรทุกกำปลศิลาอาสน์เป็นที่นั่งของพระอินทร์นั่นเองซึ่งก็เป็นที่ประทับที่อยู่ในธรรมสภาพอประทับอยู่ที่ธรรมสภาแล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเหล่าเทวดานั้นได้ฟังในที่ประชุมของเทวดาตรงนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่ตรงหนึ่งในเรื่องของอินทกะเทพบุตรและอังกุระเทพบุตรโดยเทพบุตรทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมๆกันแต่พอพวกเทพองค์อื่นมาปุ๊บมาปุ๊บนี่เอ้าอังกุระเทพบุตรนี่ต้องถอยล่นลงไปไกลนู้น12โยชน์แต่ว่าอินทกะเทพบุตรเอ้านั่งอยู่ที่เดิมเอ้าทำไมตอนมาพร้อมกันแต่ว่าไปมานี่ถอยหนีไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิมโอ้เพราะว่าบุญไม่เท่ากันเขาบอกเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จริงแต่บุญไม่เท่ากันเอาทำไมอ่ะก็อังกุระเทพบุตรนี่เขานะใช้เงินมากมายเลยนะในการตั้งโรงทานใหญ่มากเลย
ั้งโรงทานใหญ่มากนี่คือยาวตลอดแนวเนี่ยเพื่อที่จะให้ทานขอทานให้ทานคนเดินทางแต่ว่าในคนที่ให้เนี่ยไม่มีใครเป็นทักขิณายะบุคคลเลยนะไม่มีเลยนะบางทีก็เป็นอมหมาบางทีก็เป็นคนมีเงินทองนะแต่ไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลหมายถึงผู้ที่ควรรับทานนะในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้กับพระเนนไม่ได้ให้กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญเลยน้อยแต่อินทกาเทพบุตรเนี่ยให้ทานในทักขิณายะบุคคลไม่มากแต่ปีเดียวให้กับท่านพระอนุรุทธะแล้วก็มีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพการบูชาคนที่ควรบูชาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทำให้มีบุญมากได้บุญมากแล้วก็เลยได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในขณะที่เพื่อนด้วยกันคืออังคุรเทพบุตรนี้ต้องถอยไปไกลทีนี้ในช่วง3เดือนที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เทศให้เหล่าเทวดาฟังบ้างเทศตลอดเลยนะโดยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วสับเปลี่ยนก็คือเนรมิตตัวเองขึ้นมาหรือว่าเป็นพุทธเนรมิตว่าอันนี้ให้เทศนะแล้วก็จะไปบิณฑบาตตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตบนโลกมนุษย์นะไม่ได้มาบิณฑบาตที่ชมพูทวีปนี้แต่ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วก็ทำภารกิจที่นั่นเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรเองก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นนะแบบเหมือนกับว่าไปลับๆเจอกันนะไม่ให้คนอื่นเขารู้ว่ามาอยู่บนโลกแต่คือไม่ใช่โลกมนุษย์นี้นะเพราะโลกมนุษย์นี้เราเรียกว่าชมพูทวีปแต่เป็นโลกอื่นที่มีมนุษย์แบบอื่นก็เรียกว่าอุตรกุรุทวีปไปบิณฑบาตที่นั่นไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เนี่ยมาสรุปให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้สอนเรื่องนี้นะพิจารณาเรื่องนี้วันนี้สอนเรื่องนี้ไปเจอกันทุกวันเลยนะพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระสารีบุตรนี่พอได้ฟังว่าโอ้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนเรื่องนี้นะก็เอามาบอกกับพระนิสิตของตนเองนั่นก็คือพวกที่บวชในวันที่เข้าพรรษานั่นแหละเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนตรงนี้มีศรัทธาในปฏิหารนี่ก็จึงมาขอบวชอยู่กับพระสารีบุตรด้วยเลื่อมใสในยมกปาฏิหารพวกเนี้ย500รูปที่บวชในวันเข้าพรรษาหลังจากได้เห็นอยมกปาฏิหารแล้วเนี่ยฟังธรรมไปตลอด3เดือนเนี่ยเกิดบรรลุธรรมเลยนะในวันที่จะออกพรรษานั่นนะทีนี้พอเวลาล่วงไประหว่างที่แสดงธรรมนั้นพวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ยินเสียงแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนะเรื่องของอภิธรรมเหล่านี้แต่ที่พอเวลามันล่วงไปจนใกล้จะอีก7วันก่อนออกพรรษานี่นี่แล้วท่านจะลงมาเนี่ยจะลงไปที่ไหนเราอยากทราบท่านพระมหาโมกขลนะก็จึงเสด็จไปถามข่าวการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็พบว่าโอเคจะไปลงที่เมืองสังกัสสนครในวันปวารณาออกพรรษาแล้วก็จึงเป็นรูปที่เราเห็นนั่นแหละท่านฟังพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากบนสวรรค์ในมีบันได3แนวลงมาด้วยกันบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วแล้วบันไดแก้วอยู่ตรงกลางบันไดเงินบันไดทองอยู่ข้างๆก็มีเทวดาชั้นพรหมเดินลงมาส่งข้างๆกันอีกข้างหนึ่งก็เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆก็ลงมาตามกันในวันที่มาถึงมนุษยโลกเสด็จลงมาถึงแล้วก็มีการเปิดโลกแสดงปฏิหารปิดจบอีกครั้งหนึ่งแต่เปิดโลกธาตุนี่ก็คือว่าเปิดให้เห็นหมดเลยเห็นหมดก็คือพวกเทวดาก็จะถูกมองเห็นได้โดยพวกมนุษย์แล้วก็จะมองเห็นพวกสัตว์นรกด้วยพวกสัตว์นรกพวกเปรตก็จะมองเห็นเทวดาด้วยเห็นมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็จะเห็นทั้งเทวดาเห็นทั้งพวกสัตว์นรกเห็นทั้งเปรตด้วยก็เรียกว่าปาฏิหาริย์เปิดโลกธาตุมันก็ให้เห็นกันหมดเลยทุกคนเห็นกันหมดเลยโอ้มีสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ประเภทนี้อยู่ด้วยหรือนี่นี่นะโอ้พวกเทวดาพวกมนุษย์ก็เห็นกันหมดเปรตสัตว์นรกก็เห็นกันหมดความอัศจรรย์ใจในข้อนี้ระวังจึงทำให้คนที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมในวันนั้นตั้งแต่วันที่เข้าพรรษานี่นะหรือเพิ่งจะมาเห็นในวันนั้นเนี่ยต่างก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยความหมายความว่าใครที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จะตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะด้วยการเห็นปฏิหาริย์ในความที่ว่าเปิดโลกธาตุเหล่านี้พอลงมาถึงที่เมืองสังคสนกรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็กล่าวต้อนรับว่าโอ้ยวันนี้นี่ทุกคนนี่ต่างชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะมีจิตคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าคือพวกนั้นไปหมดแล้วไงไม่มีใครที่เห็นแล้วจะไม่ศรัทธาไม่นับถือหรือแม้จะไม่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีเลยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ตำหวังขึ้นว่าเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปสเมรตาเดวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถในการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติในเรื่องนี้จะยกเอาความที่พระพุทธเจ้านั้นตรงฝั่งมีฤทธิ์มากที่จะสามารถแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์ซึ่งใช้เวลาถึงถ้าจะนับกันแล้วก็3เดือนก่อนเข้าพรรษาจนถึงในตลอดพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นก็ด้วยจนถึงวันออกพรรษาซึ่งเป็นพรรษาที่จะเรียกว่าวุ่นวายที่สุดเลยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรษาที่7ที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เราได้ยินมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะเคยไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกและก็มาจากเรื่องตรงนี้แหละเป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่149ในชุดการศึกษาของนักเรียนบาลีที่จะเรียนบาลีในระดับเรียนธรรม1 2และ3ประโยคก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทในเรื่องนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของผู้ได้ฌานตมฟังเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ลึกมันเป็นไปได้ยังไงก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วตามลักษณะของผู้ที่จะได้ฌานและถ้าบอกว่าวิสัยของผู้ได้ฌานแล้วเขาทำอะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็สงสัยเราก็งงทำไมมันได้ไงว่าถ้าเราไปคิดนะเป็นประสาทได้ท่านฟังเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอจินไตยและอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าใช่เปล่าดังนั้นพอเรารับฟังแล้วก็ให้เข้าใจถึงความที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เลิศการเลื่อมใสการนับถือในผู้ที่เลิศวิบากคือผลก็จะเป็นวิบากที่เลิศแหละในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบ Podcast หรือที่เว็บไซต์panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อะภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรันพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEAช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
5: นางสาวมาลาการันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2569 ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะ24กรกฎาคม2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะเช้านี้พิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนดีใจมากๆเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้จะได้หยุดนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่าลืมมาเที่ยวงานนะงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: วันนี้มีรายละเอียดด้วยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราสามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะมาตีคล้องร้องข่าวโดยคุณปู่บุญมาสีมาศค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันนะคะเช้านี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนโอ้โหโปรยปลายหลายพื้นที่ค่ะพี่กบและแถวคือที่บ้านเนี่ยตกตั้งแต่เย็นข้ามคืนเช้ามาทำงานยังตกปอแปะปอแปะ
1: อันนั้นไม่เหมาะกับมาทำงานเหมาะกับนอนอย
0: ู่บ้านยังคงมีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีผลกระทบในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นฉบับที่2นะคะวันนี้ค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนนอกจากนี้นะคะคลื่นลมที่ภาคใต้ทะเลอันดามันนะคะตอนบนเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนตกหนักเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะยังไงให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังคือถ้าทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะก็คือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอึนค่ะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้นะคะแล้วคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนในช่วง 25-26 กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปจีนไปกวางตุ้งเนี่ยยังไงตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วง 6 โมงที่ผ่านมานะคะมีประกาศออกมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 60% ภาคอีสานประมาณ 70% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 70% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะภาคใต้อ่าวไทย 40% ส่วนอันดามันนั้น 70% มาดูในส่วนของภาคกลางค่ะ 60% ค่ะและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็ต้องพกร่มเหมือนกันนะคะเตรียมเรื่องของการป้องกันฝนแล้วก็อันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะประมาณ 60% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูกิจกรรมกันบ้างนะคะ คือสัปดาห์หน้านะพี่กบนะก็จะมีวันหยุดยาว
1: ถูกต้อง
0: เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดกิจกรรมแล้วนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะจัดใหญ่นะคะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลค่ะ ัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติโดยมีกำหนดการสำคัญก็คือที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีพิธีทางศาสนามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปด้วยกันถวายเป็นพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานค่ะขณะที่ส่วนภูมิภาคเองนะคะรวมไปถึงต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีตามสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือมหาเถรสมาคมค่ะให้วัดทั่วโลกนั้นได้มีการจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะนายกรัฐมนตรีท่านจะนำเป็นประธานในพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่องทางออนไลน์นะก็จะเปิดให้ลงนามผ่านเว็บไซต์สำนักงานกพ. www.ocsc.go.th นะคะได้ถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของวันที่29กรกฎาคมก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะคะก็จะมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อทูลเกล้าถวายวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่8นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่านะคะจะมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาในกะราชเลขานุการในพระองค์ค่ะเป็นผู้ออกรับนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนค่ะโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยรวมถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานนะคะพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยนะคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวตามสถานที่อาคารต่างๆนะจนถึง31กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำได้หลากหลายช่องทางออนไลน์ได้หมดนะคะของแต่ละหน่วยงานก็ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยค่ะซึ่งจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์นะคะ5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์พร้อมกับกิจกรรมศิลร่วมใจศิลร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะจัดที่วัดพรหมวงศารามนะคะเชิญชวนมีการเชิญชวนศิลปินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถไปร่วมพัฒนาศาสนสถานและก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ค่ะเพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีการจัดงานเช่นกันนะคะก็จับมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไปจัดงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศซึ่งก็จะมีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจกิจกรรมสำคัญนะคะผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาและก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและก็พัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนั้นไปร่วมกันค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
0: ค่ะ28กรกฎาคมค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนค่ะร่วมพิธีตักบาตรทางเรือถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะพร้อมกับการจัดงานทราย ายน้ำแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเริ่มวันที่24ถึง31กรกฎาคม24ก็คือวันนี
1: ้นะคะ
0: เป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ24ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คลองสำคัญต่างๆคือถ้าพูดชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังอ๋อแน่นอนนะคะโดยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยก็คือในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง 5:30 นเลยนะคะจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันจาก40วัดค่ะก็จะมาล่องเรือจาก3เส้นทางสำคัญนะคะก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรค่ะเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่ปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นนะคะภายในงานค่ะก็ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นมีบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตการทำหมันนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงมีการเปิดพื้นที่เปิดถนนคนเดินแล้วก็มีการนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อปธงฟ้าร้านอาหารต่างๆมาร่วมเต็มเลยแล้วก็ชวนชาวริมคลองไม่ว่าจะเป็นคลององอ่างคลองหลอดคลองประดุงกรุงเกษมนะคะมาร่วมกิจกรรมกันและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีโขนเทิดพระเกียรติมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันย้ำว่าฟรี
1: ค
0: ุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่า Visit บางกอกก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนไปแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะคะเริ่มวันนี้วันแรกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราสองคนก็จะไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเลย 9:00 นถึง 3:30 นค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครหรือว่าจะฟังง่ายๆคุยง่ายๆพูดง่ายๆก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
0: ์ใช่ค่ะ
1: ทั้งคลององอ่าง
0: คือคุ้นๆคลององอ่างคลองพระดุงกรุงเกษม
1: ค่ะทีนี้มาดูค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะจุดแรกเลยเป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะก็จะมีพิธีตักบาตรทางเรือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จัดพิธีใหญ่แบบนี้นะคะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน225รูปค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ชมด้วยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องไม่พลาดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: บริเวณป้อมมหาการค่ะแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนที่คุณพลอยบอกไปนะคะแล้วก็มีทำหมันให้กับน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วยนะคะทำหมันฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงใครสนใจพาน้องหมาน้องแมวไปได้นะงานนี้และที่สำคัญเนี่ยฝากไว้หน่อยค่ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะไปแสดงวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น่าสนใจนะคุณ
0: ค
1: ลองหลอดจะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะในโซนนี้จะมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเป็นเทศกาลย่านหนังสือใครที่สนใจพวกหนังสือมือสองที่หายาก
0: คือชอบการรักการอ่านไปได้เลย
1: บางคนชอบสะสมหนังสือที่แบบรูปเล่มเนี่ยหาไม่ได้แล้วเป็นปกแข็งเป็นแบบ วินเทจก็มีนะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ร้านค้างานคราฟต์สุดสร้างสรรค์อ่ะต้องไปนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนถนนคนเดินคลองหลอดฝั่งวัดราชนัดดา
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมมีศูนย์รวมของดี50เขตของกทมค่ะ
1: อันนี้เหมาะกับดิฉัน
0: ถูกอาหารเครื่องดื่มของฝากสินค้าชุมชนราคาย่อมเยานะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีตลอดงานค่ะส่วนถนนคนเดินคลององอาง
1: อ
0: ันนี้จะเป็นแนวแบบว่ามีผลงานสตรีทอาร์ตนะคะทั้งสองฝั่งคลองเลยแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคด้วยและจะมีตลาดสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันทรงคุณค่านะคะมาจำหน่ายและอีกหนึ่งที่ก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีแล้วก็การแสดงทางน้ำด้วยรวมไปถึงนะคะที่งานเขาก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายมาจำหน่ายเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวนะคะสำหรับการจัดงานนะคะ24-31กรกฎาคมนี้นะคะ9:00 น.-21:30 น.ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาดูซิว่าวิถีชีวิตริมน้ำเป็นยังไง
1: เป็นแบบไหนค่ะ
0: ค่ะนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะ
1: ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานเลยนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์เราเห็นสโลแกนแล้วเนี่ยเห็นชื่องานแล้วอ่ะนึกภาพออกเลย
0: ใช่
1: ย้อนยุคไปถึงยุคนั้นเลยจะแต่งชุดไทยไปก็ได้นะ
0: ไม่ติดนะ
1: แบบนี้น่ารักด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเมืองไทยเวลาที่เราขึ้นโซเชียลไปแล้วเนี่ยโอ้ใครที่เป็นต่างชาติมาเนาะก็อยากจะรู้แล้วแหละว่าเอ๊ะงานนี้อยู่ตรงไหน
0: ค่ะ
1: แล้วก็แฮชแท็กกันเยอะๆละกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งเดินหน้าปราบปรามในเรื่องของการทุจริตอันนี้จะเป็นในเรื่องของการปราบปรามก่อนนะส
1: ่
0: วนชายแดนใต้เนี่ยเรามีข่าวอัปเดตเหมือนกันของเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะคือในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเชิงระบบเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ
1: ์
0: ท่านย้ำว่าจริงๆผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องจับต้องได
1: ้
0: ด้วยพยานหลักฐานแล้วก็มุ่งที่จะสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ความเชื่อมั่นในระดับสากล นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทครั้งที่1/2569นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำว่าในเรื่องของการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคือจริงๆต้องวัดจากผลงานที่เป็นพยานหลักฐานแล้วก็การดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมาอ้างอิงดัชนีความรู้สึกนะคะพร้อมทั้งมีการชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ค่ะได้มีการยึดทรัพย์นะคะผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วกว่า40,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอย่างปปช.นะคะคตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำงานร่วมกันทำงานคู่ขนานไปด้วยกันรวมถึงได้แต่งตั้งนะคะทางด้านของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะไม่มีการเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้มีการวิ่งเต้นคดีกันท่านนายกบอกว่าก็ได้มีการขอความร่วมมือทางด้านของคตท.นะคะให้เป็นกลไกหลักที่จะมีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้โดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คือบางทีบางเรื่องอะพี่กบดุลพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกอุ้ยทำไมคุณใช้ดุลพินิจมาตัดสินในเรื่องสำคัญสำคัญท่านนายกบอกให้ต่อไปนี้ให้นำเทคโนโลยีมาใช้แทนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบ อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐของไทยนะคะเราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้ทราบเหตุว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแล้วก็ปาไปบอมนะคะใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กนะคะที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยได้รับบาดเจ็บนะคะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียสละนะคะเรียกได้ว่าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะทหารพรานทั้ง5นายกับครอบครัวด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการค่ะสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดค่ะย้ำว่าจะต้องดำเนินการเฉียบขาดทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะโดยท่านบอกว่ากำชับไปแล้วให้หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองยกระดับการทำงานแบบเฉียบขาดเลยโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและก็ปราบปรามรวมไปถึงการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุและก็พื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็เรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นเร่งสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ท่านยืนยันนะคะว่าตอนนี้กองทัพก็ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการนะคะในเรื่องของกำลังพลผู้ที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่ไปกับการติดตามอาการและการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะท่านขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะบอกว่า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกนะคะคือถ้ามีอะไรแปลกๆเนี่ยติดต่อไปได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือว่าท่านจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติด้วยค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเองทุกคนด้วยค่ะ
0: ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ6:30 นเดี๋ยวรับพักรายการนะเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่รอตีคองร้องข่าวนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีคองร้องข่าวค่ะขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1/2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2569โดยเน้นย้ำและครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การฆ่ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280 ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280 ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุไปบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้และยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับ แต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยล่ะครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEAภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือChina Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Group ตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRD ซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั่นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะโอ้โหหลังจากที่เราติดตามตีคองร้องข่าวกับพี่ปูบุญมานะในพาร์ทของ Facebook Live คอมเมนต์ก็เด้งรัวๆเลยนะคะพี่กบหลายท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะคุณป้าวันดีนะคะบอกว่าสัญญาณวิทยุชัดเจนมากเลยแล้วก็เพจก็ชัดแจ๋วเลยนะคะภาพสวยคนก็สวยไม่ได้บอกนะเราบอกเองสดใสมากวันนี้ ชมนะชมเราสองคน
0: ใช่เพราะมันสุกแล้วว่าวันสุกก็ต้องสุกสดใสนะ
1: สุกสดใสค่ะมีความสุขกับการทำงานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คุณวนิดาบอกว่าสวัสดีรับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: ค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่โกศลบอกแฟนตัวยงเลยติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเม
1: ื่
0: อคืนที่ผ่านมาฝนตกเช้านี้ฟ้าหลัวนะคะ
1: คุณประคองใจเสรีนะคะบอกว่าคุณพลอยคุณกบวันนี้ติดตามรายการที่หลักสี่กรุงเทพนี่เอง
0: ค่ะสวัสดีพี่สมยศนะคะสวัสดีคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธมาบตาพุธระยองอากาศดีเสียงชัดเจน
1: ค่ะพระรุ่งนะคะห่างไกลใจห่วงสวัสดีนะคะคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณยุพินนะคะ
0: พี่ยอดชูชาสวัสดีนะคะพี่ออดคุณปินสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรหนองน้ำขาวน้องชาตรีนะคะคุณจารินีสวัสดีค่ะบอกว่าภาษีเจริญนะบางแวกนะคะแล้วก็ยังมีคุณยายนยศนะคะ
1: ค่ะคุณธินกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี
0: พี่นิเซ่เตรียมมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็คุณสมพรนะคะยังมีคุณอเนกด้วยนะคะคุณไก่เกศยองคุณปราโมทคุณแตงนะคะเดินบาง
0: นี่พิธีกรพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้2เดือนคนที่ยังไม่รู้จะว่าจะผ่านหรือไม่เพิ่มให้อีก2เดือนจริงหรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงนะสวัสดีนะคะคุณชนิการมาแล้วส่งสติกเกอร์มาพี่ปีชาพี่อเนก
1: ค
0: ุณไก่เกศยองคุณพี่พงศักดิ์คุณห่างไกลใจหวงโอ้โหมากันเต็มเลย
1: มาเยอะเลยคุณชนะโชตินะคะอยู่ที่สงขลานะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้องชาตรีด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะคุณจารุณีคุณคมสันนะคะโอ้เยอะเลยคุณออดนะคะ
0: ค่ะคุณเจนจิราแล้วก็คุณพี่ประเสริฐด้วย
1: อ่านไม่หมดหรอกค
0: ่
1: ะ
0: ขออภัยจริงๆทุกๆคอมเมนต์นะสวัสดีพี่พลกฤษด้วยนะคะเอามาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่กบมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะโดยคุณพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ชื่อเนี่ยเป็นกรรมการบางคนเป็นผู้ถือหุ้นมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถที่จะไปยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: รวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังค่ะเขารวบรวมให้หมดนะแล้วก็ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะที่ยากจนจริงเนี่ยกลับเข้ามาได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนะคะก็พบว่าคนที่มีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นในส่วนนิติบุคคลเนี่ยมีมากกว่า 122,000 คนพี่กบ อยู่ๆชื่อก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการรายใหญ่อะไรโอ้เยอะเลยนะคะขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆชื่อเนี่ยถูกนำไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลบ้างล่ะหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่เขายังไม่ดำเนินการให้ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีผู้ที่เข้ามาขอตรวจสอบแล้วกว่า700รายด้วยกันนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะสอบถามผ่านสายด่วนก็ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลให้ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบให้แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านนะคะยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็เขาจะส่งนะคะทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยค่ะก็เกี่ยวกับสิทธิ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะทางด้านของคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่าในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยการเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เข้าตรวจสอบการถือครองยานพาหนะก็คือรถนั่นแหละนะคะเพื่อขออุทธรณ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมียอดผู้ยื่นขอคำร้องมาแล้วเนี่ย97

0: นครราชสีมาอุ๊ยบ้านดิฉันค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มากที่สุดเลยนะอยู่ที่ประมาณ 11,800 คำร้องค่ะตามมาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ 5,200 คำร้องและจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 คำร้องค่ะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานทั้งนั้นเลยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะย้ำเลยให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเนี่ยห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เด็ดขาดหากพบเนี่ยมีการฝ่าฝืนมีโทษนะคะตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแล้วก็แนะนำประชาชนที่มีภาษีรถค้างชำระยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีในขณะนี
1: ้
0: โดยสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วก็ถ้อยคำเนี่ยต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานได้ก่อนค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะ
1: ค่ะคุณเอมิติก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดขยายเวลาอุทธรณ์ให้แล้วก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายโครงการนะคะที่รัฐจะออกมาช่วยเหลือประชาชนแต่ทางนี้ทางนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองใครที่อยากยื่นอุทธรณ์ก็ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ยื่นอุทธรณ์ทันเวลานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกับข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส